มาเป็นนางฟ้าอยู่บ้านเรานางฟ้าก็สิเป็นได้บ่ก็จะตากแดดตากนายหน้าก็จะดำก็จะเข้าฟ้าอีกเฮ็ดจังได๋บาดทีนี้ก็จะต้องมีการไปเสียเงินซื้อครีมครีมก็บ่ออกเด้อคันว่าเป็นฟ้าก็จะต้องมีการก็จะออกอยู่หั่นล่ะว่าเนาะยายเนาะมันก็ต้องใช้เงินเยอะจันโอ้ยจักแม่นเหตุการณ์ผีซ้ำดำพลอยคักเนาะยายเนาะมันเสียหายอันว่าภัยธรรมชาติเฮาก็บ่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้คันว่าน้ำท่วมคันว่าไฟไหม้นี่เป็นที่น่าเสียใจต่อไปก็จะพาไปติดตามอ้างมันคือสารส้มสารส้มกับยาบ้าคือกันบ่ย้ายก็สิคล้ายๆกันหั่นตัวคือจังได๋บ่แม่นสารส้มจังได๋มันจังสิไปคือยาบ้าบาดเด้มันเป็นหยังซั่นจักถ้าแม่ถุงบักใหญ่เขาโหลดว่าสารส้มตำรวจก็คุบคอเอาสิย้ายเขาพุ่นเขามีการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีพันตำรวจเอกสมภพกองสมบัติผู้กำกับสืบสวน1บก.ส.ส.ภาค4เป็นหัวหน้าชุดจับกุมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์กระบะโตโยต้ารีโวจึงวางแผนสืบสวนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกระทั่งเช้าวันที่8ตุลาคมเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าเทอร์เลอร์ไปอำเภอบึงโขงหลงจึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวก่อนรถคันดังกล่าวจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครแล้วก็เลี้ยวเข้าไปยังรีสอร์ทชุดจับกุมจึงใช้รถยนต์ของทางราชการจำนวน4คันเข้าปิดท้ายแล้วก็ขนาบด้านข้างรถต้องสงสัยก่อนแสดงตัวเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาได้2คนได้แก่กฤษกรอายุ45ปีแล้วก็อัจฉรายุ27ปีจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบปุ๋ยจำนวน4กระสอบอยู่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังเมื่อตรวจสอบพบเป็นไอกระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมวุธปืนลูกโม่แล้วก็เครื่องกระสุนปืนจำนวน10นัดจุดสำคัญของคดีนี้ก็คือวิธีการอำพรางยาเสพติดโดยไอซ์ถูกบรรจุในถุงพลาสติกใสลักษณะเป็นเกล็ดใสคล้ายน้ำแข็งก่อนนำไปซุกไว้ภายในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มแล้วก็บรรจุซ้อนอยู่ภายในกระสอบปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบระหว่างการขนส่งจากการสอบถามผู้ต้องหาการว่าเดินทางมายังจังหวัดสกลเพื่อเตรียมนำยาเสพติดไปส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนก่อนส่งต่อไปยังประธานในพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องการนำยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ในตอนในการจะส่งผ่านบริษัทขนส่งแล้วก็ผู้รับยาในปลายทางอันนี้เขาก็คุบคอไปเลยสิยายอีกหนึ่งข่าวสาวกำลังขี่รถไปสมัครงานเลื่อนเศษหินข้างทางล้มหกล้อขับขนาบมาทับเสียชีวิตโอ้ยมาเป็นแต่เสียใจแท้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวนัชยาพรอายุ30ปีนอนเสียชีวิตบนถนนบริเวณศีรษะถูกล้อรถบรรทุกทับใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ฟิโรโน่สีดำคว่ำล้มปางงังนางสาวเจนจิราอายุ22ปีเพื่อนผู้เสียชีวิตที่ซ้อนท้ายกันมาเปิดเผยว่า

0: ธอและผู้ตายกำลังไปสมัครงานที่คลินิกแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไฟเขียวแต่มีกรวดทรายเศษหินอยู่ไหลทางจำนวนมากรถก็เลยเสียหลักล้มร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปในแนวรถบรรทุกที่กำลังขับผ่านมาจนถูกล้อรถทับศีรษะยายเตกปุบเป็นหนึ่งนายจันอายุ57ปีคนขับรถบรรทุกกะลาวาเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีกำลังนำน้ำดื่มไปส่งช่วยผู้ประสบภัยที่อำเภอบางคล้าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจังหวะไฟเขียวตนขับผ่านแยกปกติก่อนที่รถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตจะขี่มาทางด้านซ้ายแล้วก็เกิดเสียหลักล้มร่างคนขี่ได้กลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถตนพยายามเบรกแต่ก็ไม่ทันมันจั้นมันจ้อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายจันไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปว่าเป็นตาเสียใจแทนน้อยใหญ่เนาะชีวิตหนึ่งต้องมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็จากไปเสียใจเสียดายเจ็บปวดพ่อแม่จักสิอยู่จังไหนแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดเบิ่งแย่งเจ้าของร่างกายให้แข็งแรงเด้อยายเด้อเจ็บเป็นอันอุ่นก็ต้องไปหาหมอหาแนวอื่นมารักษารักษาฟื้นฟูร่างกายเจ้าของชะลออย่าเฝ้าให้มันเสื่อมเร็วจนเกินไปบำรุงหัวใจระบบประสาทเฮากระดูกกระเดี่ยวบ่หรือว่าจะเป็นตับเป็นไตภายในอย่าฝ่าให้มันเสื่อมสภาพไปชะลอความเสื่อมของร่างกายทานเควิโก้นี่มันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่มีอะเซโรราโกจิเบอรี่ทับทิมองุ่นมังคุดรวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้แล้วไม่ต้องไปดาวสื่ออื่นสั่งซื้ออันนี้นี่เควิโก้แล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าโอ้คอยรถมีแห้งคอยรถแข็งแรงอยู่ได้ไปเป็นสวะสว่างนอนหลับตื่นขึ้นมาบ่เจ็บบ่ปวดบ่ทรมานหมอก็ลดยาลงให้ด้วยเด้นี่ยายเอ้าต้องใส่ใจเจ้าของสั่งซื้อตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะไม่ผิดหวังเด้อสั่งซื้อเควิโก1ขวด 1,250 เพิ่มเงินอีก300ได้2ขวดไปเลยแล้วก็ได้แฮปปี้เทนกาแฟแฮปปี้เทนเป็นกาแฟที่จะทำให้เราแซ่บแล้วก็ดีต่อผู้ใดที่มีปัญหาเจ็บแข้งปวดขาเนี่ยนะค่ะโทรหาสาวอุ้มเตรียมจดเบอร์
1: โทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8 8 2โทรหาสาวอุ้ม0 8 9

ยังไงให้เขาคิดถึงเราไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาเดี๋ยวจะพาไปถาม AI จะทำยังไงคะให้เขาคิดถึงเราคะ AI ก็จะตอบมาใช้หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์และการเว้นระยะห่างอย่างพอดีเพื่อให้เขามีพื้นที่ได้นึกถึงคุณภวะวสันย้ายภวะมัตสัยหนีเว้นระยะห่างและไม่ต้องตอบแชทเร็วจนเกินไปอย่าเฝ้าเขาลุกขลุ่นทำตามเขาอย่าสุสันสายไล่เลี่ยนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้าโดดโดดดิดงน้ำเขาหลายลดความเคยชินหากคุณเป็นคนที่ทักหาโทรหาหรือตอบแชททันทีตลอดเวลาให้ลองเว้นช่วงเวลาบ้างสร้างช่องว่างให้คิดถึงเมื่อคุณหายไปจากตารางเวลาเดิมที่เขาคุยด้วยเขาจะเริ่มสงสัยและเกิดคำถามในใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มันคิดหยังอยู่วะเอหรือว่าเขามีคนอื่นเอหรือว่าเขาจะไม่สนใจเรามันจะเริ่มคิดแล้วสร้างความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นบวกทำให้เขายิ้มได้เวลาที่ได้คุยกัน

0: กินตัวเป็นจังไหนยายกินเฉพาะตัวของเราบ่แม่นว่าเหม็นกุยหึนเหม็นจนหึงแงดหรือว่าจะเป็นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆแบบนี้นี่เราจะต้องมีการสำรวจตัวเองนะมีชีวิตชีวาแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองใช้ชีวิตให้สนุกทำงานออกกำลังกายพบปะเพื่อนฝูงหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบแล้วแสดงถึงพลังบวกในตัวเองเป็นคนหน้าค้นหาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกเรื่องราวชีวิต 100% ในทันทีเปิดโอกาสให้เขาได้อยากเรียนรู้แล้วก็อยากชวนคุยกับคุณว่าสั้นตอนนี้ก็คือสมมติเนาะสมมติเคยเป็นผัวเป็นเมียกันเฮ็ดจังไดน้อให้พ่อเฒ่าอันนั้นคิดฮอดเจ้าก็อย่าไปตอบเขาเจ้าก็ซื่อๆอยู่เคยทําแบบไหนให้เปลี่ยนอีกแบบนึงจังซี่นะเคยเว้าดูๆเศร้าอย่าเว้าดูอย่าจมอย่าเว้าอีมาเลี่ยมอีมาแต้มอย่าเว้ามาล่ําจําจาไปเศร้าซะเว้าหลายเก็บปากหุบปากทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมจังเสนาหน้ายายส่งเงียบๆส่งเป็นคนเข่งขรึมเนี่ยจักหน่อยคือเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองดูนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องเล่าของสายตาเราก็จะต้องมีการตาแจ้งตาใสนะบ่แม่นว่าสิเป็นอึมซึมเลี้ยวไปแซกก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเขาบอกว่าสั่งซื้อเควีรูทีนนะคะเควีรูทีนมันมีส่วนประกอบบางส่วนนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้ซึ่งงานวิจัยเขาพบว่ามันมีซีเซนทีนแล้วก็มีรูทีนสูงโอ้ยเอิ่มบ่กินดอกเห็นบ่ตาก็บ่เห็นหุงบ่หวานก็สมาขึ้นตาอีกบาดที่นี่โอ้ยแห่งเตียกไหนจะเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไหนจะจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมโอ้ยเออเฮ็ดจังไดบาดที่นี่ผัวนี่บ่ต้องคิดเลยเรื่องว่าสิเอาผัวนี่เซามาแก้ปัญหาเรื่องตาก่อนสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก30แคปซูลทานวันละ2เช้า1เย็น1 2แคปซูลใช่มั้ย1กระปุก590 2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 ก็จะมีของแถมเป็นชาเขียวไปชงดื่มแซ่บแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายมันมีสารต้านอนุมูลสูงดิอนุมูลอิสระสูงเรียนว่าชาเขียวเนี่ยเนาะพอหาสาวอุ้ม
1: พอหาสาวอุ้ม0897136

ที่เธอและฉันตกลงกันเอาไว้เราจะไปโดดหิวด้วยกันแล้วบัดตอนนี้ผู้หญิงย่านผู้ซ้ายโดดลงก่อนใหญ่ผู้หญิงไม่กระโดดลงไปผู้หญิงรอดแม้จำเหตุการณ์วันนั้นได้หรือเปล่ามีคนเล่าให้ฟังบ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรทางภาคเหนือเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2569ที่บริเวณปากปล่องเหวปากปล่องเหวนี้มันสิเป็นอลวดอลวดลงไปเนาะพี่น้องเนาะนึกถึงภาพเป็นถ้ำแล้วมันสิมีปล่องเหวก็คือหลุมถ้ำน้ำตกที่อยู่ที่ไหนที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงคู่รักหนุ่มสาววัย23ปีแล้วก็20ปีข้อมูลบางสำนักระบุฝ่ายชาย23ถึง25ปีแต่ว่าฝ่ายหญิง20คือทั้งสองต้องการแต่งงานกันแต่ว่าถูกญาติผู้ใหญ่ปฏิเสธแล้วก็คัดค้านอย่างหนักเนื่องจากมีนามสกุลแท้เดียวกันตามประเพณีท้องถิ่นชนเผ่าเกรงว่าจะผิดผีผิดประเพณีก็คือบ่ให้แต่งกันคล้ายๆก็ว่าแท้ก็คือนามสกุลตระกูลพี่น้องมันอันเดียวกันจังซี่นะนะจุดเกิดเหตุทั้งคู่ชักชวนกันไปที่น้ำตกป่าหวายแล้วก็เดินไปที่ปากปล่องถ้ำลึกประมาณ 40-50 เมตรเพื่อกระโดดลงไปจบชีวิตพิสูจน์รักแท้บทสรุปเมื่อถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายชายกระโดดลงไปก่อนจนเสียชีวิตซึ่งต่อมาก็พบร่างในสภาพแขนขาหักแต่ฝ่ายหญิงเกิดความกลัวย่านย่านบ่ลงบ่บ่กระโดดลงไปเปลี่ยนใจไม่กระโดดตามจึงรอดชีวิตมาได้ในอาการช็อกก่อนวิ่งไปตามชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยมาช่วยเหลือแล้วในที่สุดเนาะยายก็คือฝ่ายชายเสียชีวิตโอ้เป็นเหตุการณ์สลดกลางป่าพบพระญาติปฏิเสธคำขอแต่งงานหนุ่มสาวจูงมือกันลงไปกระโดดลงปล่องเหวแม่ยายเบิ่งดูเหตุการณ์นี้ก่อนหน้านั้นหนูไม่ได้เล่าให้ฟังมือนี่กับมีโอกาสนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทราบจากหญิงสาวคนดังกล่าวว่ามีคนกระโดดลงไปในปากปล่องเหวน้ำลึกทีมกู้ภัยจึงมีการวางแผนแล้วก็ส่งชุดค้นหาเข้าไปในปล่องเหวซึ่งทีมกู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากจุดดังกล่าวมืดมากแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่ไหลลงไปในปล่องเหวดังกล่าวแล้วต่อมาทีมค้นหาลงไปที่ระดับความลึกกว่า50เมตรก็พบศพนายเอนามสมมติอายุ23ปีสภาพแขนและขาหักจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันนำร่างขึ้นมาอย่างทุลักทุเลจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเอซึ่งก็เพิ่งปลดจากทหารเกณฑ์แล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพได้เพียง4เดือนก่อนคบหาดูใจกับหญิงชาวเขาหน้าตาดีในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากจนเช้าวันที่เกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อที่จะมาสู่ขอกับฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแต่ญาติผู้หญิงไม่ตกลงยินยอมเพราะเกรงว่าจะผิดประเพณีของชนเผ่าที่ห้ามแท้เดียวกันแต่งงานพอทั้งสองคนทราบจึงพากันไปที่น้ำตกป่าหวายแห่งนี้ห่างจากบ้านฝ่ายหญิงประมาณ3กิโลเมตรแล้วทั้งสองก็เดินเข้าไปในตัวน้ำตกที่มีปล่องเหวซึ่งก็เป็นจุดอันตรายคาดว่าทั้งคู่ได้ตกลงกันจะจบชีวิตพร้อมกันคาดว่าฝ่ายหญิงเกิดความกลัวก็เลยไม่กระโดดผู้ชายกระโดดลงไปเสียชีวิตลำพังข้อมูลจากหลายๆฝ่ายทั้งข่าวสดทั้ง Line Today แล้วก็จากทาง Facebook ด้วยนำมาเล่าให้พี่น้องพอไหมเฮาเดี๋ยวฟังกันจบเรื่องราวของข่าวเศร้าโศกนาฏกรรมความรักเนาะ23กับ20ปียังเด็กน้อยอยู่ยังมีอนาคตที่สดใสจังได๋จังสิมาพลีชีพเพื่อความรักที่ยังขนาดนั้นเนาะพ่อตาเนาะเอาเฮาเฒ่าแล้วเฮาก็สิเว้าจังซี่ส่วนคนที่เขามีความรักเขาก็จะเห็นความรักเป็นสารณะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณตอนนั้นแต่ถ้าน้องผู้ชายไม่ตายเนี่ยนะเขาจะเสียดายเด้อน้อยใหญ่เนาะเขาจะเก็บเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยกูบ่หนาเลยกูไม่น่าที่จะตัดสินใจแบบนั้นเลยนะนำมาเล่าให้พ่อแม่เฮาฟัง

0: ให้กับคุณตาอุทัยจิตชื่นบ้านโพนงามตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคุณแม่เสงี่ยมเป็นคนโทรหาหนูขอบคุณมากๆขอให้คุณแม่แข็งแรงมีความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อขอบคุณไปถึงคุณพ่อหนูกายพันสวัสดิ์ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารหรือจะเป็นคุณแม่หน่อยสีทาวงอันนี้เป็นชื่อคนที่รับของมาสั้นโทรหาหนูกับ0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882คุณแม่ทองคำป้องเคนสนามหญ้าเทียมบ้านจบวกตำบลนางรองเพื่อนางรองบุรีรัมย์สั่งซื้อเควิโกมา2ขวดเด้อเราก็จะแถมกาแฟแฮปปี้เทรนกาแฟปวดแข้งปวดขานี่ดีเด้อแซ่บพร้อมมีแห้งสว่างสว่างอุ้ยจักแม่นว่ามีความสุขได้ทานแนวที่จะฟื้นฟูร่างกายของเราอันประเภทว่าอาหารสูงอาหารเสริมนี่กินมาเบิดแล้วอันได้ก็บ่ถือบัดถือผัดมาถือตัวนี้เห็นบ่หลายคนกระเบามันแข็งแรงขึ้นสวะสาวบางข่อยได้นอนโอโอตะกี้เขาว่ามันข่อยสิได้เกียตัวอันนี้รถแข็งแรงอยู่ได้ไปเป็นขับถ่ายก็ดีขึ้นแล้วบ่ต้องไปหาหมอบ่อยแล้วจักหน่อยขันเฮาบ่ใส่ใจเจ้าของตอนนี้นี่เดี๋ยวก็ว่าได้ตัดขาเดี๋ยวก็ว่าได้นอนติดเตียงเอ้ยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันมันเป็นแนวดีบดายบาดที่นี่เนาะยายเบาหวงเบาหวานหน่อยก็ว่าได้ตัดคงตัดขายาปล่อยทิ้งไว้หาแนวอื่นมาฟื้นฟูเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะเอเลเนียไปมากกว่านี้ตัวพุทธาแก้วม้าตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องของคล้ายๆกับนิทานแต่เป็นนิทานชาดกตั้งใจฟังนะคะที่รักบีบีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากตระกูลหนึ่งท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งรักกันมากต่อมาเมื่อมารดาบิดาเสียชีวิตแล้วพราหมณ์สองพี่น้องก็พากันสละทรัพย์สมบัติบริจาคทานออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาฤาษีพี่ชายอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำส่วนฤาษีน้องชายอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำอยู่มาวันหนึ่งพญานาคมะนิกัตตสะมะนิกัตถะได้แปลงเพศเป็นชายหนุ่มเที่ยวเล่นไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาผ่านไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงแวะเข้าไปสนทนาปราศัยด้วยเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันกับฤาษีผู้น้องนั้นจึงเที่ยวมาเยี่ยมเยือนทุกวันมิได้เว้นเมื่อสนทนาเสร็จก่อนจะกลับก็จะคืนร่างเป็นพญานาคเอาขนดหางตวัดรัดรอบฤาษีแผ่พังพานไว้เหนือหัวด้วยความเสน่หาในฤาษีนั้นนอนพักอยู่หน่อยนึงแล้วก็ค่อยคลายร่างออกไหว้ฤาษีแล้วจึงกลับนาคพิภพจะเป็นเช่นนี้ประจำฤาษีนั้นทุกครั้งที่ถูกรัดตัวเกิดความกลัวจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายสู้ผอมร่างกายสู้ผอมลมทุกวันทุกวันวันหนึ่งท่านได้แวะไปหาฤาษีพี่ชายเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ปรับทุกข์กับพี่ชายว่า
1: ผมไม่อยากให้พญานาคมาหาผมเลยพี่ช่วยผมหน่อย
0: พี่ชายก็ถามว่าพญานาคเวลามามีเครื่องประดับอะไรมาไหมล่ะ
1: ประดับแก้วมณีมาครับ
0: ท่านตอบพี่ชายฤาษีพี่ชายจึงแนะนำว่าเมื่อพญานาคมาถึงอาสมของท่านยังไม่ทันได้ไหว้ท่านก็ขอแก้วมณีของมันเลย
1: มันก็จะหนีไปวันที่สองพอมันมาถึงประตูอาสมเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีของมันอีกพอมาวันที่สาม ไปยืนดักรอที่ฝั่งแม่น้ำพอมันโผล่หัวขึ้นมาจากฝั่งแม่น้ำเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีมันอีกทีนี้แหละมันก็จะไม่มารบกวนท่านอีกเลยฤาษีผู้น้องได้ทำตามนั้นในวันที่3พญานาคขณะยืนอยู่ในน้ำเมื่อถูกฤาษีขอแก้วมณีอีกจึงพูดว่าท่านฤาษีข้าวและน้ำอันไพบูลย์ยิ่งมีแก่ข้าพเจ้าก็เพราะแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจักให้แก้วมณีแก่ท่านได้อย่างไรท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจักไม่มาอาศรมของท่านอีกแล้วล่ะเมื่อท่านขอแก้วมณีดวงนี้ทำให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มถือดาบอันคมกริบกล่าวจบก็ดำน้ำลงไปในนาคพิภพไม่กลับมาที่นั่นอีกเลยไฟฤาษีเมื่อพญานาคไปแล้วไม่มาหาอีกกลับคิดถึงเกิดความเศร้าเสียใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจึงยิ่งสูบผอมลงไปมากกว่าเดิมหลายวันต่อมาฤาษีพี่ชายอยากจะทราบเรื่องจึงแวะมาหาที่อาสมเมื่อเห็นน้องชายแล้วก็ยิ่งตกใจจึงถามถึงสาเหตุฤาษีน้องชายจึงตอบเป็นคาถาว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขาอันหนึ่งเพราะขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังนาคราชถูกฤาษีขอแก้วมณีจึงไม่หวนกลับมาให้ฤาษีเห็นอีกเลยฤาษีพี่ชายได้ปลอบน้องชายให้หายเศร้าเสียใจแล้วจึงกลับอาศรมของตนฤาษีสองพี่น้องมาเพ็ญฌานสมาบัติได้ไปเกิดในพรหมโลกในที่สุดเพราะฉะนั้นขันสร้างผู้ใดให้ขอเงินเขาให้ยืมเงินเขาเดี๋ยวเขาจะไม่มาอีกจบเรื่องราวของการขอ

0: ดอกไม้ในป่าช้าเสียงจากอัมพรแหวนเพชรผู้ลงคนก็อยากจะฟังเพลงตังหวายอีกแล้วเปิดทุกวันเลยผู้ลงคนก็แหงขิวอยู่ว่าเปิดทำไมทุกวันแต่คนขอมาก็แสน8บาทที่นี่เนี่ยค่ะเราก็จะต้องให้เกียรติผู้ที่ขอมาแล้วก็คนที่ช่วยกันสั่งซื้อแนวที่เป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่ที่นำมาฝากกันเนาะสายตาฝ้าฟางตาเหลียวไปไหนทำไมมันมองไม่เห็นนี่เฮาสิบ่ตาบอดตาเมื่อยตามัวแห่งเตียกแห่งหนักไปมากกว่านี้งงๆซาวๆดูๆดาดาผู้ใดสิเบิ่งเฮาบาดที่นี่ก็สั่งซื้อเควีรูทีนมีส่วนประกอบนั่นส่วนประกอบนี้ก็บ่เว้าแล้วเนาะยายเนาะคันผู้ใดเชื่อมันนี่ตัวหนูซื้อโลดถ้าไม่ดีหนูเป็นคนมีมาตรฐานคนหนึ่งเด้ยายบ่แม่นเป็นคนเว้าโคโลเคเลียเป็นคนสร้างคนขี่ตัวพร้อมสร้างซุ่มใดเว้าหมอกกวักเมียกแกกเว้าบ่อยู่ค่ำเก่าเว้าบ่มีสัจจานี่เอ้ยนี่ยังหมุนไว้กับข่อยเศร้าข่อยบ่แม่นคนดีมากๆแต่ข่อยไม่ชอบคนที่จะมาเว้าบ่อยู่ค่ำเก่านี่บ่มากเอาอีหลีเห็นแล้วถ้าใครที่รู้จักหนูจริงๆนี่ยายแล้วก็เควีรูทีนนี่ถ้าไม่ดีกับบ่มานั่งเสียเวลามาบอกพ่อบอกแม่บาปพร้อม2ก็คือไม่เจริญ3ว้ายเว้าไปก็บ่เต็มใจเว้าเว้าไปก็บ่เต็มปากเจ้าของคันว่าดีก็คือดีโลดกินแล้วมันก็ต้องก็ซูนมันมีโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีเบต้าแคโรทีนช่วยเรื่องการมองเห็นในตอนกลางคืนตาแห้งตาล้าตาสู้แสงไม่ได้ปวดกระบอกตาน้ำตาไหลอยู่เลียนๆเป็นเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกต่างๆเข้าต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็หาแนวอื่นมาทานเสริมเข้าไปด้วยเด้อสั่งซื้อเควีรูทีนก็จะได้ชาเขียวแถม1กล่องไปเลยรีบด่วนนะยายนะสิมาอยากได้ตะถูกตะถูกอยู่นี่ถูกเสียงไทยถือจักเทือบอเล็กถูกอยู่เดี๋ยวนี่ก็ย้อนเรียกกันตัวเดียวนี่เศร้าเนี่ยเป็นอย่างเศร้าวุ่นไว้กับตัวเรียกเนี่ยเป็นอย่างเดียวนี่คุณเอาเอาซื้อกับหาละงวดกับเอาซื้อไปเพราะหายอยากโอ้ยขันงวดได้เพิ่นถือเพิ่นละดีใจตับๆงวดต่อมาหิงเบิดหลายกว่าเก่าบ้านเหลือเตือฟ้าแล้วว่าแล้วเว้ยเสียดายได้เนาะซื้อหน่อยปวดเลี้ยนหนีเฮาก็เก่าหันละเลขเอามาสั่งซื้อเควีรูทีนสายตานี่เอามาสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บปวดแข้งปวดขาปวดเอวอย่านั่งท่าเดิมนานๆนั่งขัดสมาธิหรือว่าจะเป็นการนั่งพับเพียบก็มีผลทำให้ปวดขาได้อายุก็มีส่วนทำให้ปวดขาปวดแข้งเลือดลมมันไม่ไหลเวียนดีเส้นเอ็นมันยืดเส้นเอ็นมันตึงนี่ใหญ่สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุกแถมมิกนายออยน้ำมันสกัดถึง9ชนิดชะลอความเสื่อมของร่างกายเฮาจังสิบ่เฒ่าโกโซเกเซเด้อบ่ปวดขาปวดแข้งบ่ปวดแอวบ่ปวดตามกระดูกกระเดี่ยว3กระปุกก็1290โทรหาสาวอุ้มจดเบอร์เดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องจกฮ่าๆ089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: สามีภรรยาคู่หนึ่งไปดูการประกวดประมูลวัวนี่คือพ่อพันธุ์ชั้นดีปีที่แล้วผสมพันธุ์ได้ถึง60ครั้งโฆษกประกาศภรรยาสะกิดสามีแล้วก็แสดงความเห็นคุณดูสิตกเดือนละตั้ง5ครั้งหมายถึงปีนึงเนี่ยเขาผสมพันธุ์วัวชั้นดีเนี่ยนะเขาผสมพันธุ์ได้ถึง60ครั้งเนี่ยกะสะกิดผัวเจ้าเบิ่งแม่นั่นมันตกเดือนละ5เทื่อคุณเด้นั่นนี่ก็คือพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมปีที่แล้วผสมพันธุ์ได้ถึง120ครั้งโฆษกเสนอพ่อวัวตัวที่2
2: ตัวนี้ยังมากกว่าอีกได้ตั้งเดือนละ10ครั้งเชียวนะเธอ
0: ผู้เมียกะเน็บสามีคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณพูดอย่างนั้นทำไมสามีชักจะรำคาญกับการเปรียบเทียบแล้วนี่ก็คือสุดยอดพ่อพันธุ์ปีที่แล้วผสมพันธุ์ได้ถึง365ครั้งโฆษกเสนอพ่อวัวตัวที่3ภรรยาก็ตบแขนสามีแล้วก็ตะโกนขึ้น ทุกวันเลยนะนั่นได้มือละเทื่อผุดได้นั่นคุณดูสิคุณดูสิกระแนกกระแหนแขวะผู้ผัวกะสิว่าผู้ผัวบ่เฮ็ดการบ่งการบ้านมือละเทื่อเดือนละเทื่อก็บ่ได้เล่าศูนย์เนาะผู้หญิงเนาะก็สมให้เล่าศูนย์อยู่หั่นล่ะสามีรำคาญสุดๆจึงตะโกนกลับเออทุกวันแล้วไงคุณลองไปถามโฆษกสิคุณลองไปถามโฆษกสิว่าไอ้ทุกวันทุกวันทุกวันน่ะมันตัวเมียเขาใช้ตัวเมียตัวเดิมหรือเปล่าเมื่อละเทื่อกระเจงปีละเท่าไหร่ล่ะปีละ60เทื่อ80เทื่อก็เรื่องของเขามึงลองไปถามเขาซิว่าเขาใช้แม่พันธุ์ตัวเดิมหรือเปล่าคอยเนี่ยกะคันบ่แม่นแม่พันธุ์พวกเก่าเนี่ยขอกะได้คือกันโอ้มันแม่นจังสั่นบ่ยายเจ้าไปจัดกันรวบหัวรวบหางผัวเจ้าร้องเบิ่งเด้อเวลาหมดแล้วสาวอ้วมรักที่แล้วน้องสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ทางกรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งจากกรณีบางพื้นที่มีการปลูกผักที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาในบางพื้นที่เพื่อนำผักเหล่านั้นมายังตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการให้ราคาผักอ่อนตัวลงเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมการจัดหางานชวนนายจ้างสถานประกอบการแจ้งสิทธิ์มาตรา35เปิดโอกาสคนพิการมีงานมีอาชีพสร้างรายได้ภายใน31ธันวาคม2569นายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นแจ้งการให้และขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569โดยกรมจัดหางานเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิ์จากนายจ้างสถานประกอบการและขอรับสิทธิ์ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการณสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
11: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 10บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: จะคิดว่าอ่อนนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่อ่อนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลอ่อนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่อ่อนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบในแก้วเดียว

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านล่อคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กระวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000 แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ทันได้เข้าลูกบ่รอพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวหัดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจื้อเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียงและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอีมารถกดเจ็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขาย

0: ดูคิรียกขึ้นเหนือเก่าเหนือหัวกระลาบลงแถบแถบแถบตาเอียไอเอาอาพอลุงแม่ป่าพอใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังนั่นกระหม่อนมาฮอดเรียบร้อยเลยเด้อแม่เด้อนะครับยังคือเก่าเหมือนเดิมพ่อพี่พ่อน้องมื้อนี้เป็นวันครอบครัวนะครับวันหยุดดอกคนแม่ได้มีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าคาตากันแต่เรื่องมือเทเลเว่นทีนั่นกระหม่อนมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังนำสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากตอนฮอนหาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหอดย่ำนอนมับตั้งแต่หัวจะรดเท้ามีครบเบิดทุกอย่างแม่จ้าอยากได้ยังซื้อสารมาตื่นเด็กลูกเศร้าอยากกินกาแฟนั่นก็มีกาแฟเด้ KV นะครับเป็นกาแฟที่บ่ธรรมดาครับให้สารสกัดจากปลาทะเลนำลึกให้คอลลาเจนให้ลูทีนนะครับให้มาอยู่ในกาแฟตัวนั้นนะครับกล่องหนึ่งมี15ซองนะครับราคา390บาท3กล่องพันนั่นคือกาแฟส่วนพี่สนองมีปัญหาเรื่องตานะครับนั่นมีเควีรูทีนมาฝากตอนนอนหายังคือเก่าเหมือนเดิมตาบ่แก่งบ่ใสผับซ่อนปาเบอน้ำตาไหลเป็นทางหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ดีแต่กับเป็นตามะเลียดเอียดดาดคือมีนอนทิ่มเนื้อแท่งตลอดเป็นต่อต่างๆผับซ่อนผับเบอนะถึกแสงแนวมื่นตากสู่แสงกับบ่ได้หรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อนักไปก็นั่นได้ผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้นั่นมีเควีรูทีนมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ในเควีรูทีนน่ะแม่นั่นให้รูทีนมาถึง 70% เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้ามาจากออสเตรเลียส่งตรงถึงพ่อถึงแม่พี่น้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนของอื่นฝากพ่อแม่ไว้นำแน่กันแล้วกันนั่นคือเควีรูทีนครับนะ3กระปุกจาก 1,770 บาทมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับสายตรงหานุ่มนั่นใบมันทั้งเบอร์นี้ได้เลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ยังเป็นเบอร์9ประเดิมอยู่ค่ะพ่อเบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ
0: 0810811172358
1: ค่ะ
0: 2358ครับ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องKV ลูทีนนะครับ0811172358วัสดีจ้าแม่จ๋าแม่ชั้นย่า
2: วัสดีจ้า
0: จ้าคิดฮอดคิดถึงอยู่อีแม่ทั้งสารคามคอยอยู่บ่แม
2: ่ลูทีนอันอีหยังก็เควีลูทีนมาฮอดแล้วเด
0: ้
2: อ
0: โอ้แม่ได้รับแล้วติ
2: รับแล้วฟังได้เลยหั่น
0: ครับรู้จักวิธีกินอยู่ได้เนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ผ่าดีๆแต่ว่าแม่ใส่บ่ได้เพราะว่าแม่ตัวใหญ่ก็เสืออ
0: ้าวตีนะครับ
2: ว่าเป็นหยังแม่มีหลานสาวอยู
0: ่โอ้ตีนะครับนะเสียงงาม
2: สาวใส่ได้อยู
0: ่เสียงงามบ่ล่ะแม่ถูกใจบ่
2: งามอยู่ผ่ามันดี
0: เนี่ยผ่าดีตัวสังเกต
2: คือผ่าน้ำฟองตลาด
0: ครับสังเกตพี่แม่จากโรงงานให้คุณพ่อคุณแม่ถึงเทียต้องให้แนวดีๆแม่นะครับ
1: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะแม่
0: อีแม่ท่านย่า
2: เป็นขาเดียดดาดเดียดดาดที่แต่ว่าหางเบาจักหน่อย
1: ค่ะ
0: อันเดียดดาดเดียดดาดนี่
2: เควีรูทีนนะเควีโก้นะ
0: โอ้เควีโก้แม่ก็แม่ได้สั่งไปเควีโก
2: ้สั่งแล้วกินแล้วกินได้สามสี่มื้อแล้ว
0: เออก่อนกิน
2: แม่ก็สิบอกที่ว่ามันเป็นมันหนักแข็งนะขาเดี๋ยวนี้มือนี่มันอยากเบาจักหน่อย
0: โอ้ได้ก็ดีใจน้ำแม่ดีใจน้ำครับนะแม่กินต่อ
2: เนื่องแม่แห่งบอกว่าให้จ่อเบิ้งเบาหวานเนี่ยเพราะว่าคนมีเครื่องมือจ่อเนาะจะได้ร้านสาวจ่อให
0: ้ครับ
2: ก็เดี๋ยวให้แม่กินอีกจักมือสองมือคนแม่จ่อให้เบิ่งดอกว่าสันดอก
0: โอ้จ่าดีๆเนาะมีคนทีอยู่ไกลตัวมีความรู้เรื่องยังสี่น้ำมันยังดีแหละแม่ส่วนอันเควีรู้ที่นั่นแม่ฮู้วิธีกินไป
2: รู้อยู่จ่ารู้อยู
0: ่โอ้จ่าเอาดูแลสุขภาพเด้ออีแม่ชั้นยา FC นุ่มนั่นใบหม่อนทางสารคามแม่นบ่แม่อยู่สารคามเด้อเนาะ
2: แม่จ่าสารคาม
0: นะ
2: ตำบลตลาด
0: โอเคนะครับเพราะว่าแม่เน
2: ี่ยก็สีหนึ่งเหรอแม่
0: จ้าแม่สั่งผลิตภัณฑ์น้ำนมนั่นตลอดผมจนจำได้นะครับอีแม่เราสั่งเควีรูทีนมาก่อนหน้านี้แล้ววันนักตนนักตัวเบาๆเน
1: ี่
0: ยเอ้ยเควีโก
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: เควีโกก่อนแล้วก็เควีรูทีนแล้วก็อย่างก่อน
0: เควีรูทีนเมื่อกี้เนี่ยแม่ว่าเป็นนักตนนักตัวเบาๆเนื้อเบาคิงแล้วก็จ้า
2: ตามันเป็นน้ำตาไหลแล้วก็บางคร
0: ั้
2: งมันก็แสบม
0: ัน
2: ส
0: ิ
2: แม่
0: ค่ะ
1: เอาไปกินในเล่ย
0: ดีแล้วล่ะเควีรูทีนตอบโจทย์อยู่แม่จ๋า
2: ต
0: ั้
2: งนี่ครับ
0: จ้า
1: โอเคค่ะแม่
2: ไม่
1: ก
2: ระ วาน
1: ไ
2: ม่กระวานที่แม่เ
1: ลยจ้าน
0: ะครับไม่มันต้องลองตัวแม่จะไปฟังคนอื่นแม่พิสูจน์ด้วยตัวเองคือยังนำสมุนไพรเควีโก้แล้ว
2: ผู้ใดคนก็สร้างแต่ผู้เพิ่มไม่เนาะ
0: แน่น นะครับ
1: ล่องกินเบิ่งกับกับเจ้าของนั่นแหละ
0: แต่เสียเงินไปซื้อแนวอื่นเฮาก็ยังเสียดอกเสียงก็ดออันนี้มีแต่ผู้เว้าให้ฟังว่ามันดีมั้ยเอาซั่นเนาะแม่เนาะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆก็แล้วกันอีแม่ชั้นย่า FC หนุ่มนั่นไปหม่อนอยู่ทางอำเภออำเภอตลาดบ่ซั่นนั่นจำบ่ผิดนะนะครับอำเภอตลาดจังหวัดมหาสารคามบ่คือมันบอกซื้ออำเภอเราผิด
1: อำเภอ
0: เมืองนะครับตำบลตลาดบ่บ่แม่นอำเภอตลาด
1: ตำบลตลาด
0: ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1: ค่ะ
0: นะครับแม่เป็น FC หนุ่มนั่นใบหม่อนก้อนน่ะนี่แล้วจมบ่จะขวางนักตนนักโต
1: บ่เบาตนเบาโต
0: เออนักแข็งนักขาแม่ก็เลยสั่งเควีโกไปกินพวก
1: กิน
0: ได้ 3-4 มื้อนึงเด้น่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ครับบานิตาเพิ่นมีปัญหามาสุมเขามาอีกแล้วก็สั่งเควีรูทีนอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเนี่ยได้กินเควีรูทีนแล้วมื้อนี้เขาก็ไปฮอดแล้วก็โทรมาบอกฮอดแล้วเด้อเสือก็งามงามดอกแม่ใส่บ่ได้แม่เป็นคนผู้ใหญ่ว่าซั่น
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่กิ่งเสือที่ส่งไปให้แม่ก็สั่งตัวใหญ่อยู่เด้แสดงว่าน้ำหนักแม่หลายเติบอยู่แต่กับเบิ่งแย่งสุขภาพเด้อแม่เด้อพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่นะครับพี่น้องทั้งตำบลตลาดจังหวัดมหาสารคามมาหลายอยู่เด้นะจำอยู่ได้คร่าวๆนี่มีหลายคนนอกจากแม่ชั้นญาติยังมีท่านอื่นๆอีกหลายคนอยู่นี่มีปัญหาเรื่องไส้ตาวเควีรูทีนไปอยู่ไปกินเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับวิธีกินก็ง่ายๆย่ำมาเศร้ากินข้าวเช้าเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยหลังอาหารก็กินเม็ดนึงทันที
1: ค่ะ
0: ยามแมลงก็นอนก็กินอีกเม็ดนึงนั่นคือเควีรูทีนจ้ะแม่นะเอาไปอยู่ไปกินกันกระปุกนึงมี30เม็ดหรือ30แคปซูลสิกินได้15มื้อ
1: 3กระปุกนี่สิกินได้เดือนครึ่งค่ะ
0: จ้ะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เบิ่งแย่งเจ้าของมีปัญหาอันนี้เฮ็ดมาเฉพาะทางเด้อแม่เด้อ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาโดยตรงค่ะมีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องดวงตาคิดฮอดเควีรูทีนนั่นเองค่ะ
0: คิดฮอดซื่อๆบ่บางเบาทุเลาลงเด้ต้องสั่งคืออีแม่ชั้นย่าจัง
1: ต้องสั่งไปกินเด้ค่ะแม่คิดฮอดซื่อๆกับบ่บางเบาคือพี่หนุ่มนั่นว่านะ
0: แต่ว่ามัน
1: สั่งไปกินค่ะ
0: แต่มันก็ไปได้ระดับนึงอยู่ครับอันคิดฮอดนั่นก็มันเด้ว่าซั่นแชร์โทรศัพท์มาม
1: ัน
0: แชร์โทรศัพท์มามันก็เบื่อออกระดับนึงอยู่เด้
1: โอ้ค่ะมันเป็นจังซั่นตะแม
0: ่ส่งสิเบื้องว่างบัดใดบัดนึงกินมองฟ้าเบื้องว่างบัดใดบัดนึงอยู่เด้
1: ค่ะคิดฮอดคิดถึงกันแล้วก็โทรศัพท์มาเนาะค่ะสั่งผลิตภัณฑ์ไปอยู่ไปกินค่ะโทรมาได้เลยค่ะคุณบอกคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่ว่าสิเป็นเควีรูทีนเนาะค่ะบำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาโดยตรงค่ะคุณบอกคุณแม่อยากได้3กระปุก 1,290 บาทเท่านั้น3กระปุกค่ะแม่ในราคา 1,290 บาทค่ะซื้อสารกันเข้ามายังเป็นเบอร์เดิมค่ะ0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ย้ำกับคุณบอกคุณแม่ว่าทุกผลิตภัณฑ์สั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายเด้อคุณบอกคุณแม่ครับรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับง่ายๆจังซั่นแล้วก็บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวครับของทุกอย่างสินค้าทุกตัวตรงปกราคาก็ตามนั้นมีปัญหาสื่อสารกับนุ่มนั่นไปหมอนได้24ชั่วโมงตลอดทุกมื้อพร้อมนะนี่คือหลังการขายย้ำไว้ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเควีลูทีนเดอะแมเดอร์อย่าเฝ้าเสียความภัยอย่าเฝ้าด่วนตัดสินใจโดยทีคุณบอกคุณแม่บ่ทันได้เข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่ากำนั้นก็บ่ต้องเสียเด้อแม่แต่มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: ต้องพิสูจน์ค่ะต้องพิสูจน
0: ์นะครับโทรไปกินโทรไปใส่เบิ่ง
1: ค่ะ
0: คุณบอกคุณแม่สิเห็นความแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพิสูจน์ด้วยตัวเองถ้ามื้อนี้โทรหานุ่มนั่นไปหม่อนทาง081117 2358ครับมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นได้แม่เด้อเควีลูทีนเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางครับเฮ็ดมาเกี่ยวกับเรื่องตาเฉพาะเรื่องตาล้วนๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลูทีนมาถึง 70% นี่แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นำเข้าจากออสเตรเลียส่งตรงถึงพี่น้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นได้ครับเป็นอันว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเจ้าอย่าไปไว้ดูนไว้นั่นมันซุ่มเสียงได้แม่กับการที่สิเฮ็ดให้เฮามองบ่เห็นอย่างถาวร
1: ค่ะ
0: นะฮู้ว่าผิดปกติฝ่าวพินปัวเบิ่งแง่งกันเป็นหน่อยรักษาไว้ก็หายเร็วกว่าค่าใช้จ่ายก็บ่สูงแต่คันเป็นหลายๆมันอยากแก้การแก้ไขแม่แม่นแก้ไขได้ก็จักสิขึ้นมาสภาพเดิมบ่เพราะว่ามันสูญเสียไปเติบแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะแต่ฮู้ว่าผิดปกติฝ่าวๆในกันแล้วกันขอบคุณไปหาน้องลักกี้นะครับน้องลักกี้มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยน้องเป็นคนทั้งสปปลาวคุณพ่อฟังรายการสุมือคันคุณพ่อของน้องลักกี้ฟังรายการนั่นอยู่ตอนนี้ ลูกสาวคุณพ่อโทรหาผมแล้วเด้อนะครับได้คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวรับสายนี่ก่อนผมสิเว้าต่อนะครับสวัสดีครับนุ่มนั่งรับสายครับ
2: ค
0: ่
2: ะส
0: ั่
2: งกาแฟด้วย
0: จ้ะจ้ะได้จ้ะแม่จ๋ากาแฟเอาตัวไหนจ๊ะ
2: เอาตัวที่หัว
0: เข่าอ่ะโอ้แฮปปี้เทนใช่ไหมแม่
2: ใช่กาแฟที่เคยสั่งอ่ะสั่งกล่องพันหนึ่ง
0: จ้ะ
1: สามกล่อง
2: แล้วก็สั่งไอชาไทยด้วยกล่องนึงเด
0: ้อโอ้จ้ะแม่จ๋าสามกล่องพันคือชีวี
2: ทั้งหมดเท่าไหร
0: ่ชาไทยเท่าไหร่นะแม่
2: กล่องนึง
0: อ๋อก็เป็น390บาทครับก็จะเป็น 1,390 บาทจ้าจะได้กาจะได้กาแฟ3กล่องได้ชาไทย1ห่อจ้าแม่ใช่แม่ใช่แม่แสงจันทร์หรือเปล่าครับนี่เสียงคุ้นๆอ๋อว่าอยู่เสียงคุ้นๆ

0: ใครมาก็ได
1: ้น่าเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ้ะแม่สูตรเย็นหรือสูตรร้อน
2: เอาสูตรอะไรก็ได
1: ้เอาได้จ้ะแม่จ๊ะนะครับ FC นมนั่นใบหม่อนนี่คืออีแม่แสงจันทร
2: ์
1: นะครับอยู่ทั้งพูนนะครับทั้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แม่เป็น FC นมนั่นใบหม่อนตลอดมานะครับแล้วสีสังเงี้ยสตลอดได้เอากาแฟ3กล่องเอาชาห้อนึงนะเอกลักษณ์ของเรานะครับทุกๆเที่ยวจะเป็นอย่างสี่ 1,390 บาทได้น้ำมันหนวดขวดบักเอฟซ้ำคุบเข้าไปขวดนึงก็แม่เด้อให้ขวดบักง่ายๆเลยนะสำหรับเบอร์3471โอเคเจ็ดออกมาแล้วเนาะครับสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายจ้าจ้าแม่จ้านั่นรับสายครับโทรศัพท์เจ้าเป็นยังไงแม่โทรศัพท์เจ้าก็เป็นสั้นมันเป็นได้แม่ได้ยินเสียงบ่นี
3: ่
1: เอาวางได้แม่วะว่าจังได้ก็แม่ว่าไม่ผมฟังบ่เข้าใจเอาจังสิแม่วางสายลงเดี๋ยวผมโทรกลับซะเสียงมันเป็นจังได๋บ่นี
2: ่เสียงมนุษย์ตั้งดาว
1: ยังมันคุยกับเรื่องแม
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: นะแม่วางสายลงครับเดี๋ยวให้มันโทรกลับแม่นะครับ0811172358นะครับโทรศัพท์แม่เป็นอย่างบุญโทรเขาไม่แต่ได้ยินเสียงบอกกันอยู่แต่มันเป็นภาษาต่างดาวไหมแม่มันคุยกันเพราะเข้าใจนะครับ0811172358 5477อีแม่รับสายผมได้เด้อไม่หม่อนโทรแล้วครับบัดนี้นะครับนะ0811172358วัดดีจ้ะแม่ฮัลโหลแม่ฮัลโหล
2: แสดงว่าโทรศัพท์แม่
1: โทรศัพท์แม่มีปัญหาบ่นี่เฮ็ดยินผมบ่ครับนี่เออบาดนี่ปัญหาก็สิเกิดอยู่บ่แม่น
2: แม่น
1: สั่งผลิตภัณฑ์มาแล้ว
2: สั่งแล้วสั่งแล้วนี่ถ้าแม่คนนี้สั่งแล้วเพราะว่าหม่อน
1: ผลิตภัณฑ์สั่งแล้วบาดนี่เขาติดต่อแม่บ่ได้เพราะปัญหาอยู่ที่โทรศัพท์ด้วยแม่เด้อบาดนี่นะครับลักษณะสิสินค้าอาจจะตีครับได้ง่ายๆหั่นเพิ่นโทรหาแม่2เทื่อแม่บ่รับสายหรือคุยกันบ่ได้ยินสิเขาส่งกลับเลยเด้เจ้าหน้าที่จัดส่งเขาสิบ่โทรหาอะไรหรอกก็ยังนุ่มนั่นไปหมดนะครับ0811172ฮัลโหลแม่แม่นะครับได้ยินเสียงหลานเว้าอยู่คำเดียวเหรอเมื่อกี้นะเอาเป็นไว้อีแม่ครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย
2: 477
1: 477นะแม่นะ
2: เคยสั่งผลิตภัณฑ์น้ำหม่อนเมื่อวานนี่อีแม่ยังเนา
1: ะ477ได้บ
2: ่แม่นค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเดี๋ยวเช็คเบิ่งอีกทีนึงกันว่า
2: เป็น
1: โทรครั้งล่าสุดบ่มีได้เลยอยู่ในนี่นั่
2: ง
1: มันวันที
2: ่ยี่สิบเจ็ดนี่นะเพราะว่าเบอร์โทรเบอร์
1: 477นี่เน
2: า
1: ะ
2: เบอร์โทรเบอร์นี่หนูโทรกลับตั้งหลายรอบ
1: คันแม่มีโทรศัพท์เบอร์อื่นอยู่แม่ช่วยเบอร์มาก็ได้เด้อนะครับแล้วผมสิโทรกลับเพราะว่าเครื่องนี่นะสิคุยกันบ่เข้าใจแล้วล่ะนะครับอันอีแม่แดงวางได้เนาะวันนี้นะ0811172358แม่แดงว่าตั้งไหนเนาะนะครับเห็นโชว์เบื่อมานะครับอีแม่แดงอยู่ทางใดนี่จังหวัดได้เนาะนะครับ
2: ติดลง
1: แม่มีหยังให้ผมรับใส่ครับแม่แดงนะครับ
2: บริ
1: การ สื่อสารมากแล้วกันนี่ส่งขอความมานะครับ0811172358แม่อยากให้นั่นเฮ็ดหยังครับแม่แดงเห็นโชว์เบื่อมานะครับบ่มีเงินกับบ่เป็นหยังเด้อครับในโทรศัพท์โชว์เบอร์มาก็ได้เดี๋ยวผมโทรกลับครับนะ0811172358นี่แม่แดงรับสายเด้อสวัสดีครับนั่นรับสายครับวางได้แม่
0: ลูกเขียนมันขึ้นมันหอดแขนตามมือที่มือเขา
1: บ่ามาท่านหอดตีแม
2: ่รออีกมือนี่ค่ะแม
1: ่มือนี่น่าจะได้นะคันสามมือมือนี่น่าจะได้แม่
0: จ
2: ้าแม่ค่ะ
1: โอเคเนาะอีเมลแดงเนาะจ้าสวัสดีจ้านะครับอีเมลแดงนะครับเราอยู่ทางจังหวัดได้บุล่ะก็ได้นะครับเราว่าสั่งมาสับนะครับอายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาบ่อืดแต่แนวสิเป็นคํามาแรงมานอนจังซี่โอ้ยจังแม่นยากหลายนั่นนะครับปวดไปเบิดน้ําคิงน้ําตนน้ําตูเราอยู่ทางจังหวัดได้บุล่ะก็ได้นะครับเราว่าสั่งมาสามนะครับอายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาบ่อืดแต่แนวสิเป็นคํามาแรงมานอนจังซี่โอ้ยจังแม่นยากหลายนั่นนะครับปวดไปเบิดน้ําคิง

0: น้ำตุ๋นน้ำตุ๋น
1: โอ้ตัวไปวันต้องมาไปอย่าง
0: อันตัวไหนแม่
2: แม่
1: เครื่องมือกูก็เป็นอีหยังก
0: ่อนอีแม่ซื้อไว้ทั้งไหนครับบอกซื้อ
1: เชื่อตาไหม
0: แม่ซื้อไว้ทั้งไหนครับ
1: คือจากคนกองละ
2: แม่หยังก่อนแม่
0: แม่ปิดวิทยุลงก่อนฟังทั้งโทรศัพท์อย่างเดียวแม่ฟังทั้งโทรศัพท์อย่างเดียวปิดโทรศัพท์ลงสักก่อนโอ้ยปิดอันวิทยุลงสักก่อนแม่ฟังทั้งโทรศัพท์โอ้ยแม่ก็คุยกันบ่รู้เรื่องแล้วนั่นแม่จ๋าแม่ปิดวิทยุลงแล้วฟังทั้งโทรศัพท์ครับปิดวิทยุลงแล้วฟังทั้งโทรศัพท์ได้ยินไปแม่บาดนี้ได้ยินไปเอาบาดนี้ว่าไหมบาดนี
2: ้แม่ถามผมว่า
1: ไปเม
2: ื่อ
1: วาน
2: ตั้
1: งกองสองหันกอง
0: สองขวด
1: อันยาตากกอง
0: ครับ
2: ซื้อว่าจังไหน
0: ซื้อว่าจัง
1: ไ
0: หนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอก
1: ซื้อแม่สกุลกองรัด
0: แม่สกุลกองรัดอีกครับ
1: เออซื้อไปอู้สร้างไปหลายเทียละ
0: แม่สร้างน้ำผู้ใดครับ
2: สร้างน้ำหมอนนี่ละ
0: แม่สร้างน้ำหมอนเนี่ย
1: สร้างนี่ละ
0: แม่สกุลกองรัดวะจีเอาแกงซื้อไหมด้วยแม่ผมค้นหาว่าน้ำเอกสารเพิ่นเห็นอยู่แม่แกงซื้อผมไหมจักบาทเนี่ยนะผมสิค
1: นบ่ซังจังมาบ่ปวดขาอยู
0: ่อีกกระทรงอยู่ล่ะแต่ว่าเพื่อให้การค้นหาเอกสารได้ง่ายแม่แกงซื้อผมจักบาทเนี่ย
1: กองรัด
0: นะบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่58
0: แม่สกุลน้ำสกุลกองรัดเนาะ
1: จ้า58หมู่8
0: 58หมู่8ครับ
1: จ้า
0: บ้านเลขที่58หมู่8บ้านหยังแม
1: ่บ้านหนองทอง
0: บ้านหยังก่อครับ
1: หนองทอง
0: หงทองถูกต้องป่ะแม่
1: จ้า
2: ผมมัน
1: จ้า
0: หงทองอันตำบลหยังแม่อ
2: ำเภอ
1: ตำบลแสนสุข
0: แสนสุข
1: อำเภ
0: อครับตำบลแสนสุขอำเภอ
1: ก็อำไ
2: พพนมไ
0: พรพนมไพรแม่นป่ะแม่
1: จ้า
0: จ
1: ังหวัดร้อยเอ็ด
0: ครับจังหวัด
2: ร้อยเอ็ด
0: ลอยเอ็ดเนาะที่ต่อได้เบอร์นี่แม่นบ่แม่
2: อ
0: ัน
2: แม่
1: จ้า
0: อันแม่สั่งอีหยังแน่เมื่อวานนี่ที่สั่งน่ะ
1: 2กอง
0: เควีโกเควีโก2กองแล้วก
1: ็ผลิต2กองยาตากอง
0: โอ้เควีโกนี่คือผลิตภัณฑ์น้ําได้แม่เป็นขวดเด้แม่นบ
1: ่
0: เอออันเป็นขวดนั่น2ขวด
1: เป็นหยังสาวบ้านโหลดมันขวด
0: ขาโอ้โหเขาบ่ได้ว่าดอกอันนั้นเดี๋ยวถามเดี๋ยวเกิดส่งไปผิดบ่สิว่าผมส่งหยังมาให้อีกบ่สิว่าอีดิ
1: บ่จ้าบ่จ้า
0: ตีนะครับอันเควีโก2ขวดกับไอ้เอียงกับแม
1: ่วัดตาย
2: าตา
0: อ๋อผลิตภัณฑ์เควีรูทีนกับปุ๊กนึงจ้าเควีรูทีนครับเควีรูทีนเนี่ยมัน590บาทนะครับ
1: เอากระสังยางนั่น290บาทอ๋อ
0: มันบ่แม่นเควีโกแล้ว
2: มันเป็นแฮปปี้เทนมันเป็นแฮปปี้เทนของเพิ่นน่ะแฮปปี้เทนปวดแข้งปวดขาแม่น
0: แม่บอกซื้อผิดแล้วก็ว่างกันน่ะน่าจะเป็นแฮปปี้เทน2แฮปปี้เทน2เควีรู้ที่1บ่
1: เควีโก2
0: บ่แม่นเควีโกแม่กันเควีโกอันเดียวซื้อๆนี่1590บาทได้แม
2: ่เป็นแฮปปี้เทน2
0: มันบ่แม่นเควีโกคันแฮปปี้เทนมันสิเป็นแฮปปี้เทนแม่คันแฮปปี้เทนนี่2กล่อง
1: แฮปปี้เทน2กล่อง
0: ครับแล้วก็เควีอีกกล่องนึงนะครับแม่นบ่แม่นะเอามันที่เป็น 1,290 บาทนี่คันเป็นสี่ 1,290 บาทจ้าเพราะว่าคันเจ้าบอกว่าเฮฟไอเควีโกนี่เฉพาะเควีโกอย่างเดียวกับ 1,590 แล้วแม่ผมเลยว่ามันบ่แม่น
1: โอ้
2: ค
0: ่
2: ะหนูส่งไปแล้วด้วยค่ะแม่หนูส่งไปแล้วค่ะ
1: จ้า
0: อันของแถมเจ้าขอหยังล่ะเมื่อวานนี่แม่ของแถมเจ้าอยากได้หยัง
1: ขอนั่น
2: อันนั้น
1: สงกรานต์กับยาหนวด
0: โอ้เสือสงการเนาะใส่เบอร์ใดล่ะเสือสงการเจ้า
1: ทางขวาที่เสือล
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเสือ
1: จัมโบ้ล่ะ
0: กับเสือสงการจะใส่เบอร์ใดเสือสงการ
2: เบอร์จัมโบ้70 2XL
0: โอเคโอเคโอเคครับเอาเดี๋ยวผมสิเช็คเบื้องของเดี๋ยวนี้เด้อแม่เด้อว่าเขาส่งให้แล้วยังนะครับได้ครับยี่แม่ขอพูดหลายๆกันแล้วกันนะครับโอ้แต่ว่าโทรศัพท์แม่จากมีปัญหาจากน้อยอยู่เด้อนะครับกับเป็นลักษณะจังสิมันสิยากแก้การแก้ไขย่ำเจ้าหน้าที่โทรไปหานี่นะครับ
2: โทรยาก
0: มันสิติดต่อกันยากมากเลยไอ้นี่4เทือนนี่จะค่อยคุยกันได้กับอีกอย่างนึงฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับกันย่ำคุณพ่อคุณแม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อน โทรมาคันฟังวิทยุอยู่ให้ปิดวิทยุก่อนได้ครับเด้อฟังทางโทรศัพท์เท่านั้นคันบ่ทันการสื่อสารมันสิบ่ทันกันเพราะว่าในโทรศัพท์มันสิไปเร็วกว่าในวิทยุอีกอย่างนึงบัดนี้สัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กของโทรศัพท์มือถือกับสนามแม่เหล็กของวิทยุมันกวนกันเนี่ยคือเทแรกที่คุยกันกับอีแม่เนี่ยคุยกันบ่รู้เรื่องผมเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าอ๋อเราเปิดวิทยุท่านเปิดวิทยุคลื่นสนามแม่เหล็กของนะวิทยุกับคลื่นมือถือมันไปกวนกันบัดนี้มันสิซ้ํามนุษย์ต่างดาวคุยกันบ่รู้เรื่องเลยมันเป็นจังซั่นแม่เอามีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทีนพอดีอีแม่แล้วเว้าเรื่องปวดแข้งปวดขาเมื่อกี้ผมก็สิมาเรื่องปวดแข้งปวดขาจักนิดนึงแต่แล้วกันถ้าแม่มีปัญหาเรื่องปวดน้ำแข็งน้ำขานะครับเป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมหัวเข่าลั่นอิมาโลดโกดเก็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิโกยเอาดากขึ้นก้อนอันประหารจังซี่นะครับเอาแฮปปี้เทนไปอยู่ไปกินกันแฮปปี้เทนกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลราคา590บาท3กระปุก 1,290 บาทนะครับเอาผสมกันคือยังอีแม่เล่าสั่งเมื่อกี้ก็ได้
2: ค่ะอีแม่สกุลเนาะ
0: เอาแฮปปี้เทนผสมกันกับเควีรูทีนึงสิก็ได้เพราะว่าแฮปปี้เทนกับเควีรูทีนราคามันคือกันกับ1กระปุก590 3กระปุก 1,290 บาทเท่ากันนั่นสิครับเอาค่ากันได้นะกรณีจังซี่นะครับอันนี้แม่ก็สิได้2อย่างเลยได้ทั้งปวดแข้งปวดขาได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องตา
2: ค่ะ
0: นะครับโอเคนะแม่เนาะบาดนี้เข้าใจตรงกันบาดนี้มาถึงเรื่องอีกทีนึงผมวางหัวข้างค่าอยู่ก่อนสิหลับสายเมื่อกี้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คำมาแรงมาบีแข็งปั่นได้คันได้กันอยู่เรื่อย
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้บ้านเฮาเป็นหลายได้แม่โดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนี่เป็นไปได้นะครับมือชาน้ำปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าโดยเฉพาะผู้เป็นเบาหวานความดันแม่มันเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดนะนั่นก็มีนามสมุนไพรเควิโกมาฝากตอนนอนหาคนพ่อคนแม่ประเภททีตื่นขึ้นมายามเช้านักตนนักตัวเบาเบาเนื้อเบาขิงแข้งขานี่นักตึงๆคือใส่เกือบบูดนี
2: ่ค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะเป็นแข้งขาอ่อนแรงมึนมึนชาชาแล้วก็มีการออกห่อนน้ำออกห่อนรวมกันกับปวดจังสิแม่ค่ะแม
0: ่ถึงออกห่อนมีแนวทิพย์แนวแทงน้ำใจตีนใจมือมาเลียดเลียดดาบจังสิแม่แม่
2: ขานักแข้งนักขาบันนี่นักตุนเอ็นเตนไปทั่วทีบทั่วแดนจังสิเน
0: า
2: ะ
0: ออกห่อนไปเบิดตัวคือตามบักพริกฟงไส้เนี่ยแม่แม่มันเป็น
2: น
0: ิสั
2: ยกันค่ะ
0: หางคนกับเป็นกดไหลย่อนนอนบ่ค่อยรับกินเขาบ่ค่อยแซ่บ
2: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวต่างๆเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันจังสิเนาะค่ะ
0: ครับเป็นโรคเป็นแผลเรือรั่งเป็นแผลกดทับจังสิเนาะนะครับปัญหาเหล่านี้นั่นฝากไว้น้ำในกระแล้วกัน
2: ค่ะ
0: นะลองเปิดใจนะครับเอานำสมุนไพรเควิโกไปยู่ไปกินเบิงนะครับ
2: ค่ะเบิงย่างสุขภาพ ตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะค่ะเควิโกค่ะแม่
0: จ้ะ
2: มื้อนี้เควิโกเนาะค่ะซื้อ1ได้อีก1ค่ะในราคาพิเศษพิเศษค่ะ 1,590 บาทเท่านั้น 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะ
0: ครับปกติขวดนึงน้ำทองตลาดทั่วไปราคา 1,400 บาทจ้ะแม่
2: แม่นค่ะ
0: 2ขวดนี่ 2,800 บาทเด้อแต่ว่านั่นก็หม่อนให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงจาก 2,800 นี่ได้2ขวด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในราคา
2: 1,590 บาทเท่าน
0: ั้
2: นค่ะ
0: สำนักยังบ่พ่อพ่อจ๋าแม่จ๋านั่นมีของฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่ผู้อยากได้เสื้อสงกรานต์นั่นก็ยังพ่อมีเหลืออยู่บ้างนะครับสวยๆงามๆลายแก้มๆนะเนื้อผ้าดีๆสีสวยๆ สดใสมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL 2XL 3XL ครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเลือกได้ตอนโทรมาพ่อกับแม่ระบุเบื่อมาพร้อมระบุใส่มานำหรือบ่อยากได้เสื้อสงกรานต์นี่นั่นแม่อยากได้อย่างอื่นได้บ่ซั่นอย่างอื่นก็ยังมีคือเก่าครับบ่ว่าสิเป็นแก้วกาแฟบ่ว่าสิเป็นแว่นตาบ่ว่าสิเป็นผ้าถุงบ่ว่าสิเป็นน้ำมัน
2: น้ำมันนวด
0: แล้วก็สบู่สบู่กับสบู่มหาดย่างดีเลยได้แม่
2: แม่นค่ะ
0: นะครับประเภทคั่นไข่น้ำตนน้ำโตประเภท
2: นั่นคือของแถมของเฮาเด้
0: ของแถมเด้เอาให้อีหลีเด้ราคาดีเอ้ยคุณภาพดีพร้อมได้แม
2: ่
0: เกรดพรีเมียมผมบ่ได้โฆษณาแต่ว่าสบู่ตัวนี้ดีอยู่นะครับใส่คุณพ่อคุณแม่เอาไปลองใส่กับมันดีอยากได้ผมก็มีขายนะครับน้ำมันนวดคือกันปรับชมไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดก็ถึง
2: บ่แม่นกล้องน้อยๆ
0: บ่แม่นอันน้อยๆคือขวดจะมองเนี่ยนะครับแถมที่นี่แถมขวดบักไงห่วยผู้ปากเป็นซ้ำคุบเข้านี่ได้แม่เอาให้ปานั้นเลยทีเดียว
2: ตอนนี้คือแถมขวดไงค่ะในราคา200บาท1ขวดได้ค่ะ
0: ปกติขวดนึง200แต่คุณพ่อคุณแม่ซื้อนะครับ2ขวดนี่จังสิได้300ถือขวดละ150คันซื้อได้แม่
2: ค่ะ
0: มีทั้งสุดฮ้อนสุดเย็นคือเก่าเหมือนเดิมนะ
2: มาแล้วค่ะ
0: มาแล้วตอนนี้สินค้ามาถึงเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่และอยากได้น้ำมันนวดเป็นของแถมอยากได้สบู่มหาดเป็นของแถม อยากได้แว่นตาก็มีทั้งแว่นขยายแล้วก็แว่นกันแดด
2: ค่ะได้1ชิ้นเท่านั้นค่ะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะค่ะคือเควิโกนี่ล่ะซื้อ1ได้อีก1ในราคาเพียง 1,590 บาทเฮายังแถมให้คุณพ่อคุณแม่1ชิ้นเลยค่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะค่ะ
0: หรือคุณพ่อคุณแม่สั่งเควีรูทีนผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาของแถมก็ยังให้คือเก่า
2: ค่ะได้1ชิ้นคือกันค่ะ
0: สั่งแฮปปี้เทนคือกันครับนะ3กระปุก 1,290 บาทของแถมกดได้เหมือนกันทุกอย่าง
2: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดซื้อสารเนี่ยค่ะว่าได้ค่ะเบอร์9เบอร์เดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์9ค่ะ081-117-2358ค่ะ081-117-117-2358
0: 2358โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยครับนะตื่นขึ้นย่ามาเศร้ามาขันมีเสบีโกติเนียนติดสั้นติดบันติดสองวัยย่ามาเศร้าแม่ก็เททันที่เลยกินหนึ่งแก้วตวงเอ๊ะอีแม่ทั้งใดเนาะโทรหาผมแม่ผมประจำบ่ได้ละบัดนี้โทรมาเมื่อคืนนั่นเอ้ยนะครับบริการรังการขายของลูกย่ามันดีพะนะ
2: บาง
0: นะครับส่งน้ำสมุนไพรเควิโกไม่แม่ทุบแก้วไม่พร้อมทั้งสองแก้วเลยว่าสัน สองขวดแก้วแตกเบิดว่าสันว่าดีตัวขวดเควิโกมาแตกนะแม่เนาะโอ้มาสั่งว่า
2: ขนส่งเน
0: า
2: ะ
0: ขนส่งนะแม่เด้อตอนอยู่บริษัทเนี่ยผมแพ็
2: ค
0: อย่างดีใส่กล่องให้เรียบร้อยมิดชิดนะครับบ่หนาสิมุนขนาดนั้นนายแม่โทรมากับพ่อไปยังดอกไข่อยู่แม่มีแก้วตวงอย่างอื่นอยู่เอามาทดแทนกันได้อยู่ว่าสันโอ้ยไข่ในอีแม่ถึกผู้เลี้ยงบ่มากแล้วก็บ่สู้ฟังคือสิดอกว่านะครับว่าแก้วมันแตกนะครับผมก็อยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ไฟจัดส่งน้ำอยู่นะครับทั้งบริษัทเฮ็ดให้ไปสมบูรณ์แบบดีได้แพ็คลงกล่องอย่างดีภายในขวดนั้นผมก็มีกล่องใส่ก้อนอีกสั้นหนึ่งอีกตั้งหากเด้อ
2: ค่ะ
0: บ่ฮู้ไปย่นอีหยังทับมันคันแตกขนาดนั้นของที่ทับต้องเป็นของดีมีน้ำหนักพอสมควรหรือว่าสั้นก็สิจับเวียงบักยางโสตายพุ่นแล้วเวียงไปใส่คังห้องบึ้มลวดเฮ็ดได้บุ่น
2: ค่ะ
0: มันต้องได้แตกขนาดนั้นนะครับเอาเป็นนั้นว่าน้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดได้แม่เด้อ 1,590 บาทนะครับอยู่ในหันบ่ธรรมดาได้แม่อยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกนะนะครับให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงมีทั้งผู้ข้าวมีทั้งเห็ดลิ้นจือมีทั้งกระชายดำมีทั้งสมมีทั้งราดเบอร์รี่โกกิเบอร์รี่เกี๊ยวกุหลานตังกุยทางเจ้าแล้วก็สำคัญอีกตัวนึงคือสารสกัดจากใบหม่อนจ้ะแม่ซึ่งอยู่ในสารสกัดใบหม่อนมันสิมีโคอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบ21ตัวเลยทีเดียวสำนันยังบ่พอคุณสมบัติพิเศษของใบหม่อนยังซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดซอยลดความดันโลหิตแล้วก็ซอยลดนะครับไขมันในระดับเลือดได้นี่นะครับแม่นี่ขอดีมันนะครับเมื่อเฮากินน้ำสมุนไพรเควิโกเข้าไปปั๊บผมถึงให้คุณบอกคุณแม่กินท้องว่างๆตอนเช้า
2: ค่ะ
0: มันสิมาเคลือบลำไส้มาดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารผู้ที่มีปัญหาเรื่องลำไส้นะครับ
2: ผู้ที่เป็นร่างกายของเฮานั่นล่ะ
0: ผู้ที่เป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับจังซี
2: ่แม่นค่ะ
0: กินไปปั๊บผมบอกให้กินน้ำตามเยอะๆเพราะว่ามันสิเข้าไปซึมได้เร็วเมื่อมันซึมได้เร็วนะตัวดูดซึมก็สิดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายขณะที่ท้องว่างๆมันสิมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยตาเอาตื่นขึ้นมาหน้าบ่ล้างฟันบ่แปรงแขนบ่สีก็ได้คือฮอดคําว่าลูกเต้ากินทันทีเลย1แก้วตวงตามด้วยน้ำเยอะๆนะครับเมื่อมันดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายปั๊บมันก็สิซอยไปกระจัดไขมันส่วนเกินไปกระจัดสิ่งปฏิกูลอยู่ในร่างกายเฮาที่บ่ดีเนี่ยขับออกมาเป็นในรูปแบบของเสียจ้ะแม่นะเมื่อร่างกายเฮาสะอาดลำไส้เฮาสะอาดไขมันบ่อุดตันเลือดบ่หนืดน้ำตาลบ่สูงมันไปปรับสมดุลระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้พร้อมเฮ็ดให้เลือดเฮาบ่หนืดแม่แต่กับการไหลเวียนโลหิตดีมันก็ดีง่ายๆจังซั่นได้แม่คนเฮาบ่มีหยังหลายได้กันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆจังซั่นสุขภาพบ่ดีคือหนอดกระบอกกําจากของลูกของเต่าแต่คันจะขึ้นฮอดซื่อๆเด้
2: ต้องสั่งไปกินเด้อค
0: ่ะ
2: แ
0: ม่ขึ้นฮอดซื่อๆมันก็บ่บางเบาทุเลาลงเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปกินจ้ะแม่บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยกระตุ้นการสั่งภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆแก้กระสายเน็บชาปวดต่างๆน้ำท้องน้ำใสนะครับเปลี่ยนไข่ทับฤดูยังใดเลยนะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเปิดใจไปอยู่ไปกินโดยเฉพาะผู้ที่จมว่าจะของตื่นขึ้นย่ามาเศร้าเบาๆเนื้อเบาตัวน
2: ักเบาตนเบาตัวนักตัวนักตัวนี่ล่ะแม่
0: ต
2: ั
0: วนักตัวแข่งขันนัก
2: ค่ะ
0: เข่งตึงๆย่ามันหนักมากครับพ่อข้อนั่นเอ้ยสมมันหนักมากสมมันช้ามากมื่นมากนี่ว่ามันแข่งขันนี่ซ้ำกุกเสาสลาวัดนี่ก็บ่ปานในความรู้สึกอ่ะ
2: มันเป่งสั่น
0: มันยางก็บ่ได้ได้นั่นตึงเบิดยางไปทกขาก็บ่ได้บัดเกือบรูทีนยังหูเมียเลยมึนๆมันซ่าไปเบิดมันเสียไปเบิดไหลแล้วอ่ะแต่กับห่างคนบ่เป็นจังซั่นได้แม่ห่างคนมันเป็นตรงข้ามกันบัด หังก้นเป็นกำเนื้ออ่อนแรงจากคุณยางได้ดีๆปกตินี่ขาลอยไปซื่อๆนี่แม่ๆมันเป็นจังซั่นนี่ได้ใส่วอล์กเกอร์ได้ใส่ไม้เท้าได้ใส่คำยันท่านกับนี่ระวังกันหลายๆผู้สูงวัยกับคุณแม่อายุเฮาหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาเบิ่งแง่งมันไวคือกันกับเฮียหัวนี่ล่ะแม่ต้องอุดเด้มันหัวหน่อยก็อุดไว้กับน้ำก็บ่เขาเลือหลายเฮียก็บ่ลงแต่กันหัวหลายๆมันยากแค่สิมองอุดได้จักสิไปอุดมองใดเนี่ย
2: ค่ะ
0: หัวหู้ใหญ่ปานแห่งคักหัวหู้หน่อยยังใครอยู่ดียังพอวิดออกได้สาออกได้อยู่ดิแต่กันหัวหู้ใหญ่ๆมันสิวิดออกซ้ําได้มันก็วิดออกบ่ได้นะในที่สุดเรื่องก็สิล่มแม่นั่นเฉเขียนเดียวกับสุขภาพร่างกายเฮานี่ล่ะถ
2: ้
0: ามันเป็นหน่อยๆเฮาฝ่าปิ่นปัวบ่ยังมันก็ฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้เร็วแต่มันเป็นหลายแม่นเฮาสิแก้ไขได้ก็จักสิกลับขึ้นมาดีซ้ําใดบ่ฮู้จักนะที่แน่ๆก็ไอ้ถามว่ามันเฮ็ดให้เฮาบ่ล่มหายตายจากที่นั่นมันก็บ่ถึงขนาดนั้นแม่มันบ่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดสิเฮ็ดได้ค้ำฟ้าขนาดนั้นดอกแต่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮา
2: ในระยะเวลาที่เฮายังบ่ทันถึงเวลานั้น
0: จ้ายังบ่ถึงเวลาอันควรเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับคนที่เจ้าของหักได้อีกโดนแสนโดนนั่นแสนนั่น
2: เป็นโรคเหมือนกับบ่เป็นโรคนะแม่เพราะว่าร่างกายของเฮายังแข็งแรงประมาณนี้เลยค่ะ
0: เฮ็ดจังได๋จังสิได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับเต้าดูความสําเร็จของลูกของหลานได้อยู่นําเขาโดดๆนั่นๆพอได้จมให้เขาลําคั่นจักหน่อยนี่แม่ๆนะครับเอาน้ําสมุนไพรกีวีโกไปกินนะแม่เด้อน้ำสมุนไพรเยวิโกมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องนะวิธีกินผมก็บอกไว้แล้วล่ะย่ามาเซา1แก้วตวงกินน้ำตามเยอะๆแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ย่ามาแรงก็นอนกินอีก1แก้วตวงเฮ็ดกันแบบจังซี่ต่อเนื่องเบิ่งนะครับผู้เพิ่นนะพิสูจน์มาแล้วๆนะครับ 2-3 มื้อเพิ่นก็ว่าได้เด้อ่างคนมันไปกระทุ่งได้แม่อย่าตกใจเด้อ่างคนปวดแข้งปวดขาหลายก็โหมันนั่นมาสั่งไปได้เงื้ออ่างคนไว้อยู่ดีๆขาลอยก็ไปได้จังซี่แม่อย่าไปตกใจนะครับไม่กินต่อเนื่องเลยเด
2: ้
0: อนะครับอย่าหยุดกินโดยเด็ดขาดกินต่อเนื่องเลยสวัสดีครับนุ่มลั่นรับสายครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: จ้าแม่จ้ามีหยังให้นั่นรับสายจ้า
1: สั่งยาตาหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: โอเควีรูทีนเนาะนะครับ3กระปุก 1,290 บาทครับของแถมอยากได้หยังครับ
1: ของแถมอยากได้อะไรอะไรยายของแถมอยากได้อะไร
0: คุณยายอยากได้หยังครับเสียกระแลงบ่มีได้ยายเด้อ
1: เอา
0: แ
1: ก
0: น
1: วด
0: ย
1: านวดมี
0: ไ
1: หมคะ
0: มีครับมีเอาสูตรฮ้อนหรือสูตรเย็นคุณยายยานวด
1: อะไรนะคะ
0: เอาเราสิเอาสูตรฮ้อนหรือสูตรเย็นครับยานวด
1: ร้อนหร
0: ือ
1: เย็นส
0: ู
1: ตรเย็นค่ะ
0: เอาสูตรเย็นเนาะได้จ้ะนะครับแกงซื้อแกงซื้อที่อยู่ผู้สิรับสินค้านะครับบัดนี้ซื้อว่าคุณยายไปซื้อว่า
1: แต่
0: ต
1: วงมนุษย์ลำค่ะ
0: คุณยายพวงนามสกุลระหว่างจังไหนก็อีแม่พ่วงนามสกุลระหว่างไหนก็ครับ
1: มนุษย์ลำค
0: ่
1: ะ
0: มนุษย์ลำถูกต้องดิเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับนะบ้านเลขที่
1: 217ค่ะ
0: 217หมู่อะไรครับ
1: หมู่12ค่ะ
0: หมู่12เนาะ217หมู่12บ้าน
1: กระสังค่ะ
0: บ้านกระสังเนาะกระสังนี่อยู่ตำบลอะไรครับ
1: ตำบลกระส
0: ัง
1: ค่ะ
0: โอ้ตำบล
1: เมืองค่ะ
0: โอ้จ้าตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: จ้าติดต่อได้ที่เบอร์นี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับบอกคุณยายเด้อจาก 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: จ้าเราสั่งเป็นชีวีรูทีน3กระปุกผมแถมน้ำมันนวดให้ขวด1สูตรเย็นโอเคมั้ยครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับนะเอาขอบคุณหลายๆกันเลยกันพี่น้องทั้งกระสังบุรีรัมย
2: ์
0: นะครับ
2: แม่พ่วงเนาะค่ะ
0: แม่พ่วงนะครับในหลานสาวคนสวยเป็นทุนโทให
2: ้แม่นค่ะ
0: นะครับนะปกติอีแม่เราก็บ่ได้จับจะเกียดโทรศัพท์นั่นเอ้ยว่าซั่นนะครับหัวก็บ่ได้จับแนวบางเขาปั่นเงินเอียงก็เงินผู้เฒ่าเงินดิจิตอลมานั่นล่ะนะครับ
2: เอามาแล้วก็
0: เอามาแล้วก็เด้อดาดใส่บ่เป็นดอกร้านเอาไปเล่นเกมแล้วเค้ามือนี่ก็ได
2: ้เพราะว่าซื้อโทรศัพท์มาต้องรองรับอีหยังกับกระเป๋าตังค์ได้ติ
0: คุณยายคนรุ่นใหม่คือมือนี่รูดเปิดบ่ได้
2: ค่ะ
0: โทรศัพท์เพิ่นน่ะนะมีแต่นั่นนี่ยังใส่ยางหัดอยู่คือเก่าอยู่ครับโทรศัพท์
2: เพิ่น
0: เปลี่ยนก็บ่ได้เด้อแม่เพราะว่าบอกแม่ไว้ว่าต้องโทรมาเบอร์นี้เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอยากเปลี่ยนอยู่คือกันซื้อทั้งเที่ยวแล้วตัวหนังสือเลขก็บ่ขึ้นจักเบื่อคนพ่อคนแม่เบื่อหยัง
2: มาสั่งเป็นจังซั่น
0: โอ้ยนะครับได้ดูมาเบิ่งเลขเขามาฮอดแล้วๆมาเจอน้องเขียนหนังสืออีกไล่มือคุณหมอมอนบัดนี
2: ่
0: นะครับมาดูมาเบิ่งไล่ซื้อน้องแก มาแกะไล่ซื้ออีกโอ้ยกำ
2: ไล่เพื่อหมอเทหมอดู
0: เอาคุณบอกกันแม่กับอยากได้ยังก็มาซื้อสารนานุ่มนั่นไปหมอนมากมีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควิโกดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าจ้ะแม่จ๋าลองเอาไปอยู่ไปกินบ้างเด้อไปเพราะท่านได้กินเอาไปกินบ้างแม่พอแม่อาจจะเคยกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาหลายตัวแล้วล่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ยังบ่ทันกินสมุนไพรเทวิโกนะคะ
0: อย่าเฝ้าไปทอดเด้อแม่ลองอีกจักตัวอันนี้บ่แม่นน้ำมักเด้อแม่เด้อบอกไว้ก่อนเด้อน้ำสมุนไพรเทวิโกบ่ได้เป็นน้ำมักแล้วเป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยร้อยเย็นผ่านการร้อยเย็นมาเพราะฉะนั้นคุณบอกคุณแม่ครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนี่ที่บอกคุณบอกคุณแม่นี่กันแม่นกินหวานยาถ้านั่งตัวอื่นๆอยู่ก็สามารถเอาไปอยู่ไปกินควบคู่กันได้นะครับคุณพ่อคุณแม่บ่ต้องกังวลเด้อนะสำคัญที่สุดวิธีกินนั่นบอกคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนผลิตภัณฑ์ทุกตัวกินหลังอาหารนะเบิดทุกตัวนะครับยกเว้นน้ำสมุนไพรเควิโกตัวเดียวที่ต้องกินก้อนอาหารนะแม
2: ่ค่ะ
0: ท้องว่างเท่าใดแห่งดี
2: กินก้อนอาหารนะคะแม่ตอนเช้าๆเลยค่ะท้องว่างกินเลยค่ะ1แก้วตวงเฮาสิมีแก้วตวงอยู่ใน
0: มีแก้วตวงอยู่ในหั่นพร้อมนะครับ1ขวดสุจิต้อนน้ําไอ้ต้อแก้วตวง1อัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะเอาเสียบไฟในกล้องหั่นเรียบร้อยก็ยังแม่จ๋าเปิดขึ้นก็สิเห็นนะครับกล้องมันยังสวยๆงามๆนะครับเปิดกล้องออกก็สิเห็นแก้วตวงพร้อมกับขวดน้ำสมุนไพรเควิโกนะเปิดออกปั๊บเทศเส้นหนึ่งแก้วดำก็เลยยี่แม่ตามด้วยน้ำเปล่าอีกจากนั้นเอาไปตั้งไว้ในตู้เย็นเอาตั้งไว้เฉพาะขวดที่เปิดแล้วได้แม่ขวดเพราะตอนนี้เปิดเก่าไว้ข้างนอกนี่แหละมันจะอั้งตู้เย็นนะครับยำมะแรงกับมาเอาอีกหนึ่งแก้วตวงคุณพ่อคุณแม่กินแบบต่อเนื่องแก๊งสี่ล่องเบิ่งกับพี่สูตรด้วยตัวเองวันนี้น้ำสมุนไพรเควิโกอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยดูแลคุณพ่อคุณแม่ในมวลร่วมของร่างกายต
2: ั
0: ้งแต่หัวจรดเท้าเลย
2: ค่ะร่างกายท่านใดอย่าอ่อนแอเนาะค่ะ
0: คุ
2: ณพ่อคุณแม่มีโรคประจำตัวต่างๆอยู่แล้วเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันมีอยู่แล้วไปหมอนเนาะซั่นว
0: ่
2: าแต่เพียงแค่ว่าแม่นี่เป็นคนที่อยากดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีจักหน่อยเพราะว่าสิได้แข็งแรงอยู่น้ำลุกน้ำเต่าไปอีกโดนๆค่ะหมอนมีวิธีค่ะแม่ก็คือน้ำสมุนไพรเควิโกของเฮานี่ล่ะค่ะแม
0: ่
2: น้ำสมุนไพรเควิโกซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม
1: ่
0: จ้าแม่จ้า
1: 2มื้อ3มื้อก็บ่ได้ฟัง
0: แม่ยังอ่ะแม่
1: ม
0: ัน
1: บ่ดังอันเดียว
2: มันบ่ดังว่าซั่นแม่ว่
0: ามื้อนี้ดังไปมื้อนี
1: ้เออดังสิก็ใครแน่วังเว้นน่ะโอ้ย
0: อยู่จังหวัดใดแม่นี
1: ่ก็บ่ได้ฟัง
0: เอ้าเป็นยัง
1: ก็ตักก็ตั้นก็แต๊ดนะลำพัง
2: มันก็
1: ต
2: ั้นกัน
0: โอ้มันเป็นยังคือเป็นจังซั่นที่แม่ฝนตกติอยู่แถวบ้าน
1: บ
0: ่ก็สั่งเป็นเนี่ยโอ้ยพูดนึงแล้วเว้าจนจีตปวกขึ้นปากนะครับแต่ละมื้อนี่ก็ได้รถบ่ฟังให้ท่าน
2: อยากให้คุณพ่ออยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเนาะอยู่จังหวัดใดก็แม่นี
1: ่อุบล
0: เนาะอุบลเนาะได้ยินแล้วเนาะแม่เนาะบัดนี้เนาะ
1: งานอากาศนั่นล่ะ
0: ฝนตกบ่ล่ะมื้อนี้ฝนตกบ่อุบล
1: บ่ตกมื้อเช้านี่พอชุ่มชุ่ม
0: ขออนุญาตถ้าฝนตกแล้วคั่นฝนตกเจ้าหน้าที่เพิ่นสิลงเครื่องแน่เพิ่นสิบ่ได้ยินกันอีก
2: จดสาดสิสาดอีกแล้วเต
0: จ้านะครับเอาขอบคุณหลายๆอีแม่นี่ก็ FC นุ่มนั่นไปมันประจำในนี่ก็ได้อีแม่สมจิต
2: ค่ะ
0: นะสมจิตที่มี2สมจิตสมจิต1ฉายแวว
2: ค่ะ
0: สมจิต1สายปัญญาสายคือกันแต่คนละสาย
2: ค่ะ
0: คนละจังหวัดพร้อม
2: อุบลกับสารคามบ่
0: อุบลกับสารคามแม่นครับ
2: นะอีแม่ขอบคุณหลายค่ะแม
0: ่แม่สมจิตสายแววนี่อยู่อุบลราชธานีแม่อุบลเอ้ยบ่แม่อุบลแม
2: ่สมจิต
0: สมจิต
2: สายแวว
0: สายแววครับสายปัญญาเนาะสายแววอยู่อุบลราชธานีแม่สมจิตสายปัญญานี่อยู่มหาสารคามตินางมัน
2: แม่นค่ะ
0: นะครับนี่มี2ท่านนี่ก็เป็น FC นุ่มนั่นประมาณซื้อกัน
2: ค่ะ
0: นะแม่ซื้อสมจิตคือกันนามสกุลคือต้นโดยสายคือกันแต่คนละสายอันนึงสายแววอันนึงสายปัญญา
2: ค่ะพ่อพ่อแม่แมวของใบหม่อนของพี่นุ่มนั่นมีทัวร์สารท
0: ิ
2: ศ
0: นะคะ
2: มีทัวร์จังมีทัวร์จังหวัดเนาะค่ะมีทัวร์หลายจังหวัด
0: แจ้งผลการรับฟังมานําได้อุบลราชธานีนี่ 2-3 มื้อไปไสแล้วนั่น
2: ว่าและที่สําคัญเนาะค่ะคันบ่ได้ยินเสียงลูกได้ยินเสียงเต่าโทรมาทันทีเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นอุบลสกลสุรินทร์เลยค่ะยโสธรให้มาเข้ามาเบิดหม่องใดที่บ่ได้ยินเสียงเพิ่นสิโทรมาหาเลยค่ะเพราะว่าเป็นการดูแลสถานีให้ลูกให้เต่า
0: ว่ามันดูแลให้ลูกให้เต่าเด้อพ่อแม่เพิ่นเป็นคนจัดรายการเอง
2: แม่นค่ะและที่สําคัญ
0: รายการ
2: คุณแม่เป็นของ
0: รายการ
2: จัดรายการเองเด้
0: รายการเป็นของแม่อยู่แล้วนะครับเพิ่นก็ดูแลอันผลประโยชน์ของเพิ่นตัว
2: แม่นค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่นเป็นคนดําเนินรายการซอยลูกซอยเต่าด
2: ีแม่นค่ะ
0: นะครับ0811172358เอา
2: ไปแล้วแม่
0: นะครับพี่น้องทั้งใดแล้วมันคือใจสอแต่0858ว่ามาใหม่ก็แล้วกันเด้อครับ 08นะ8จากทางใดเน
2: า
0: ะ
2: แต่กับบ้านกับโทรมาสิละบ่อ๋อ
0: มานี่เบอร์ใหม่ๆอีกแล้ว081 117 2358สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับร้าน
0: ครับผมพ่อโอ้เสียงชัดไปอยู่จังหวัดใดนี่พ่ออ
3: ุบลพ่อไหม
0: อุบลเด้ออีพ่อไหมโอ้ครับครับพ่อสมัยนี้ในนั้นรับใช้จ้ะพ่อ
3: เป็นเพื่อนยาสีโทรครับเมื่อกี้นี่ล่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงพ่อ
3: ที่พ่อแจ้งหมู่บ้านนี่พ่อแจ้งว่าคืนนี้พ่อได้ยินนั่น
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ไม
3: ่วันนี้ได้ยินแล้วหมู่บ้านได้ยินตอนบ่าย
0: โอ้จ้ะ
3: แจ้งแล้วตอนบ่ายพอเปิดเบิ่งได้ยิน
0: ครับ
3: กลับมาได้ยินตอนมื้อนี้ได้ยินเต็มมือ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ใครอยู่บ้านนี่นะครับอีพ่อเอาเสียงล้ําไว้เด้อยายมันไปทางไหนเด้อสัญญาณขึ้น
3: พ่อแจ้งหมู่บ้านนี่พ่อแจ้งฟังน่ะว่าพ่อเอ้ยพอได้ยินอยู่เสียงขึ้นของจะโส
0: อ๋อจ้ะ
2: ค่ะ
0: เนื้อส่วนสำหรับพี่น้องทั้งสุรินทร์ครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุทั้งเครื่องนิดนึงมื้อนั้นฝนตกครับฟ้าลงสงนะครับตอนนี้
3: แล้วก็กินว่าทั้งนี้ฝนตกว่าทางขึ้นของเยอะของบนเนี่ยพอ
0: ครับ
2: บ่ค่อยได้ยินดีพอ
3: ว่าที่พ่อแจ้งให้ทั้งหมู่บ้านนี่แหละที่ว่า
0: คุณ
3: ให
0: ้
3: หมู่บ้านน่ะพ่อแจ้ง
0: จ้ะโอเคแล้วเนาะพ่อเนาะ
3: เออว
0: ัน
3: นี้ได้ยินชัดใช่ไหม
0: ครับขอบคุณอีพ่อขอบคุณอีพ่อไหมหลายๆกันแล้วกันนะครับอีพ่อสมัยก็เป็น FC นุ่มนั่นไปหมอนอีกผู้หนึ่งเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แฟนเพ่งตัวยงอีกผู้หนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เล่าสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้มาหลายๆเอา0858นะครับสื่อสารหานุ่มนั่นไปหมอนมาใหม่กันแล้วกันเด้อมีอันใดลูกให้เต้าไปเว้าจากันครับว่ามากครับอีพ่อนะครับ0858ครับ0811172358จะ0811172358สวัสดีครับ0858ครับ
4: บ้าน
0: วางไหนแม่
4: แม่ยังไม่อยากตาไม่กินเรื่องแม่สิมีผลประโยชน์เจอคนเสียอยู่ก็
0: ผลเสียยังบ่เสียเงินแม่นะครับเสียเงิน 1,290 บาทแล้ว
2: เสียอยู่แล้ว
0: อันดับแรกที่สุดแม่สิเสียเงิน 1,290 บาทแล้ว3กระปุกอ่ะแม่แต่ยังอื่นบ่มีดอก
4: ไม่กินได้ไปโรงพยาบาล
0: แล้วเอาไปยังคือได้ไปโรงพยาบาล
2: อ๋ออันที่เก่านะ
0: ครับนะตัวนี้บ่มีปัญหาหยังดอกแม่มันบ่มีปัญหาหยังครับผู้ถาดอ่อนถาดแจ้กินได้คือกันเบิดนะครับครับเอาไปกินซะโทแม่คีวีรูทีนครับ3กระปุก 1,290 บาท
2: ค่ะเวลาที่สั่งกับแม่เนี่ยมีญาติ
0: เป็นของเขานะครับกันแม่ว่าหลายคนเลยเรื่องกาแฟก็กินแล้วหัวใจกวยใจแกร่งนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็บ่กินนะแม่กาแฟก็ได้จ้านะครับโอเคจ้าแม่จ้านะครับอยากได้ยังบ่มื้อนี้ครับตกลง
4: เอากาแฟสั่งกาแฟครับจ้า
0: โอ้แม่กินได้อยู่ติกาแฟ
4: ได้อยู่ก็เป็นยัง
0: อ๋อนะครับคันบ่เป็นยังก็ว่ามาครับอีแม่ได้น้อนี่เนาะ
4: แม่ลำดวนหนึ่งแก้ว
0: แม่ลำดวนนามสกุลวังได้ก็แม่
4: แก้ว
0: อีอังแก้วก็แม่
4: ก
0: ี
4: ดแก้ว
0: กีดแก้วทีเอาแม่ลำดวนจีดแก้วบ้านเลขที่ตัวไหนแม่
4: 270
0: มันจำบ่ได้270นี่ยังแม่มูสิบบ้านหยังบ้านหยังครับบ้านหยังครับแม่บ้านหยังบ้านพังโค่นดิแม่
4: 270
0: เอาตอบผมทีละคำถามเด้อแม่อยู่บ้านหยังครับอันแดกบ้านพูนเนาะเอาบ้านพูนนี่ตำบลหยังแม่
4: ตำบลพูนท่อง
0: พูนท่องเนาะอำเภอครับ
4: เชียงย
0: ืนมหาสารคามเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: เอาบ้านนี้แม่สิเอาหยังตกลง
4: เอากาแฟกล่องนึง
0: กาแฟกล่องนึงตี
4: จ
0: ้าครับผมกาแฟกล่องนึงนี่390บาทได้แม
4: ่จ้า
0: ๆๆโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้เด้อติดต่อได้เบอร์นี้เนาะ
4: จ้าๆ
0: จ้าสวัสดีครับนะคันแม่ว่าแม่กินกาแฟแล้วมันหัวใจกวยจอยแกร่งก็จะไปกินต่อครับก็กินเป็นอย่างอื่นแท้เนาะหวานยาถ้านั่งไปนะครับเพื่อเบิ่งแง่จากของก็กินแล้วสิได้ไปนั่งรถฟรีขี้รถเช็นวีวอก็บ่ทาคือกันจริงๆแล้วนะผู้ใดไปกินก็บ่ท่านมีปัญหาเรื่องนี้จักแท้ดอกก็หัวก็ได้ยินอีแม่นี่ล่ะเว้าเอ้าโอ้โทษลืมเบิ่งเวลาครับเดี๋ยวเบิ่งเวลาไล่หลังกันจอมอาจารย์กันมานะขอบคุณพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทุกท่านผมขออนุญาตขึ้นเวลาให้สถานีแป๊บนึงนะในช่วงเบรกพ่อๆแม่ๆอยากได้หยังสื่อสารให้ลูกเฮาเต้าได้ตลอดเวลาโทรมาหานุ่มนั่นไปหม่อนครับ
2: เบอร์9ประเดิมค่ะทาง0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358เดี๋ยวนั่นก็หมดกลับมาได้แม่
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
6: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
7: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเป็นหลังคาเพิ่มมูลค่าพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับมูลนิธิจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืนบริษัทเดลต้าแพร็กประเทศไทยจำกัดบริษัทอีโคเฟลลี่ไทยจำกัดและบริษัทมิสซัมเมอร์จำกัดเพื่อส่งเสริมระบบคัดแยกและเก็บกลับบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มหลังการบริโภคและแสดงให้เห็นว่าวัสดุใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงซึ่งโครงการนำวัสดุรีไซเคิลประมาณ 1,188 กิโลกรัมมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาทางเดินพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์24แผงคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5,805 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเป็นการผสานทรัพยากรหมุนเวียนกับพลังงานสะอาดในโครงสร้างเดียวกันกรมการจัดหางานชวนนายจ้างสถานประกอบการแจ้งสิทธิ์มาตรา35เปิดโอกาสคนพิการมีงานมีอาชีพสร้างรายได้ภายใน31ธันวาคม2569นายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นแจ้งการให้และขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศกราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569โดยกรมจัดหางานเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิ์จากนายจ้างสถานประกอบการและขอรับสิทธิ์ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการณสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
8: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
10: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
11: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
12: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
11: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
12: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
13: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิสซีบีดีบำรุงผิวด้วยสารสกัดซีบีดีวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีสามบีห้าและน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิสซีบีดีราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
14: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่า
15: โบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
8: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ
16: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
17: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
18: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
17: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

ายดอกรักนะคะกับขีดความทีตรงนี้ FM 92 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเพลงเพราะๆนะคะที่เอามาฝากคุณฟังค่ะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่จะมาสอนคุณฟังดูแลตัวเองนะคะเป็นงานเพลงจากสาวเวียงดาลิมอนค่ะนำมาฝากกันและปีลำข้าวฟังแล้วกับโอ้สาวแห้งแพ้งนี่นะคะกรุงเทพเขาว่าตอนนี้ลำบากแห้งกับคงสิเป็นจังสันอีหลีนะคะคุณผู้ฟังด้วยภัยธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเนาะน้ำท่วมไปทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่น้องทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่นั่นแหละที่ประสบภัยอยู่นะคะบ้านเฮากับมีคือกันนะคะทั้งบ้านกลวดนะคะจังใดก็ส่งกำลังใจไปหอดไปถึงทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สิ่งดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพก็เอามาฝากคือกันนะคะเอามาซอยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะกับน้ำมังคุดที่มังคุดต่องหาตราพนารินของเฮานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะดื่มง่ายสดชื่นทุกมือเลยกับการดื่มน้ำมังคุดที่มังคุดต่องหาตราพนารินนะคะน้ำมังคุดที่คัดสรรแล้วก็ผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะประสานรสชาติที่กลมกล่อมหอมดื่มง่ายค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังแน่มหารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะผู้ใดที่กำลังแน่มหาเครื่องดื่มติดบ้านนะคะหรือว่าอยากจะนี่เป็นของฝากนะคะลองน้ำมังคุดที่มังคุดต่องหาตราพนารินของเฮานะคะแล้วคุณอาจจะถูกใจก็ได้นะคะดูแลจะของง่ายเลยนะคะล่องเบิงเดอร์นะคะของดีที่ดอกรักอยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของงานเพลงความพร้อมมือนินหลากหลายงานเพลงเช่นเดิมค่ะมีใหม่คุณผู้ฟังได้ฟังกันจังไรกาติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มที่เฮาอยู่น้ำกันตรงนี้กับรายการหน้ามังคุดจิมังคุดต่างหาตราพนารินโดยดอกรักนะคะ

เนาะเป็นว่าคนที่ให้กำเนิดบ่ประเสริฐตํากับคนที่ดูแลเลี้ยงดูนะคะอาม้ารจนันนะคะในงานเพลงเพราะๆค่ะนะคะบักหล่าหลานยายโอ้เดี๋ยวนี้มีหลายนะคะนะคะอันลูกยายเนี่ยบ่แม่นลูกแม่เด้ลูกยายเพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าแม่คลอดมาแล้วก็ต้องไปเห็นงานต่างจังหวัดจังสีนะคะก็เอาไว้ให้ย่าเลี้ยงตั้งแต่บ่ทันได้พ่ออาทิตย์พุ่นน่ะนะคะหลายบ้านเป็นจังซั่นนะคะแล้วก็เว้ากะเว้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบักหลาหลานย่าเนี่ยด้วยการดูแลของย่านะคะอาจจะบ่ได้ดูแลแบบเขาเอิ้นว่าไงอ่ะใกล้ชิดหรือว่าบ่ได้ใส่ใจด้วยวัยด้วยสมัยนะคะคุณย่าอาจจะออกหัวโบราณจักหน่อยนะคะเด็กหน่อยสมัยนี้กับท่านสมัยแท้เด้นะคะเขาเอิ้นว่าคนละเจนเป็นบ่นะคะการเลี้ยงดูการปลูกฝังอีหยังต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะคนละแบบคนละอย่างกันนะคะก็เลยเฮ็ดให้หลายๆบ้านที่ฝากลูกไว้กับคุณย่าคุณยายเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะเรื่องการเลี้ยงเนี่ยล่ะนะคะคุณย่าตามหลานบ่ทันจักหลานไปโรงเรียนหรือบ่ไปโรงเรียนแห้งแต่บ้านใดที่ออกมอเตอร์ไซค์หายหนีแล้วเลยนะคะย่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลานบ่เป็นค่ะนะคะกะจังหวะล่ะก็เลยมีปัญหาต่างๆตามมานะคะโอ้ยเนาะเสียจังไหนสิแก้ปัญหานี้จังไหนคะ นะคะจังไหนกะนั่นแหละนะคะให้ความรักความเข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะคนเราอยู่คนเราไว้นะคะเสื้อวาจังไหนก็ตามแต่ละนะคะความรักกะสิซอยให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นกว่าเก่านะคะบ่หน่อยก็หลายเนาะเอ้านี่ล่ะบทเพลงของนุ่มอามนะคะอามน้อยนะคะบักหลาหลานยายนะคะเอาเข้าสู่ผู้สนับสนุนรายการของเฮาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆค่ะนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะยาเคทัยเจ้าของเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะคะอยากจังไหนล่ะไม่อยากเป็นคนแก่ก่อนวัย นะคะหันมาฟังท่านอีกแล้วกันนะคะสำหรับนำมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพนารินของเฮานะคะผู้ใดที่มีภาวะที่จะเป็นแบบความดันนะคะเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลสูงนี่หันมาฟังทางนี้โดยตรงนะคะหรือว่าจะมีอาการมือเท้าชาขาแขนขาอ่อนแรงเลือดไหลเวียนบ่ดีนะคะหรือว่านอนบ่ค่อยหลับนะคะผิวพรรณหมองคล้ำบ่กระจ่างใสนี่เลยค่ะโตซอยดีๆค่ะหนามังคุดจิตมงคลต้องหาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังสิมาซอยคุณผู้ฟังเนี่ยบำรุงร่างกายนะคะปรับสมดุลในร่างกายค่ะซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะปรับสมดุลระบบขับถ่ายด้วยแหละนะคะผู้ใดที่โอ้แปดมือค่ะข่าวของน้ำเทือนึงนี่โอ้โหนะไม่อยากจะพูด นะคะปัญหานี่นะคะหลายคนเป็นเด้นะคะการขับถ่ายปกตินะคะท้องผูกจังสินะคะหนามังคุดจิตมงคลต้องหาตราพนารินของเฮาเนี่ยกะสิไปซอยปรับสมดุลการขับถ่ายได้นะคะลดอาการอ่อนเพลียนะคะเพิ่มความสดชื่นให้นะคุณผู้ฟังผู้ใดที่โอ้เห็ดอย่างกับบ่มีเหงื่อมีแห้งนะคะว่าเป็นตะมุมแรงว่าซันนะคะเอามันมาสดชื่นทันแม่นะคะมันเมื่อยน่ะนะนี่เลยค่ะนะคะเอาไปเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายคุณผู้ฟังนะคะดูแลหัวใจดูแลหลอดเลือดนะคะซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสเด้นะคะคุณสาวๆทั้งหลายเขาสู่ช่วงวัยทองแล้วเนี่ยนะคะคอลลาเจนก็สิลดลงผิวพรรณก็สิแห้งกร้านเด้เขาต้องหาโตซอยนะเขาอย่าเหตุไห้ความสวยของเขาโรยราไปตามอายุนะคะในเมื่อมันมีโตซอยดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากกันเอาไว้นำสำหรับหนามังคุดทิมงคลต้องหาตราพนารินนะคะสมุนไพรที่ดีจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟัง

0: ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเนาะนะคะผู้ใดที่สนใจค่ะอยากสิได้เป็นเจ้าเข่าเจ้าของเด้อนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังค่ะบ่เกมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้ค่ะ3ขวด900บาทนี่นะคะเป็นยังไงล่ะนะสนใจบ่นะคะโปรโมชั่นพิเศษของดอกรักนะคะ3ขวด900บาทซึ่งปกติแล้วเพิ่นขาย1ขวดในราคา330บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษนี้ซอยลดนะคะซอยลดซอยเซฟเงินในกระเป๋าได้หลายบาทเลยทีเดียวนะคะแถมได้สุขภาพดีไปไหวทะดึงกินอีกต่างหากนะคะก็ฝากกันเอาไว้น้ำนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองฮาตราพระนารินสนอกสนใจฟังดอกรักบอกแบบนี้แล้วอยากสร้างซื้อนี่โทรไปเลยค่ะกับเบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162ค่ะติดต่อไปที่คุณนิวนะคะฝ่ายขายของเฮานะคะผู้ใดสนใจก็โทรไปสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะปรึกษาสุขภาพเพิ่มเติมนะคะในการใส่ผลิตภัณฑ์ของเฮาก็ได้คือกันนะคะไปถามสอบถามเพิ่นว่าอับเป็นโรคนี้อยู่กินคู่กันกับยาที่คุณหมอให้มานี่ได้บ่ว่าสั่นนะคะเอาโทรไปค่ะ0952929162นี่เลยค่ะเบอร์นี้นะคะฝากไว้น้ำเนาะนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเฮาในชั่วโมงนี้ค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: โทรเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆจังซีนะคะอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดนะคะ

0: ากสาวนิ้วก้อยกันนิกาค่ะฤดูคิดฮอดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงของสาวนุชวิลาวัลย์นะคะอกหักส่งทางงานเพลงที่เป็นงานเพลงเพราะๆโดนใจค่ะจากรายการหนามงกุฎจิตมงคลต่องหาตราพนเรนค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดที่มงคลต่อ5ตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: อย่าลืมนะคะสุขภาพดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองนะคะหลายคนที่เคยลองหนามังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนาลินของห้าแล้วนะคะต่างบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะคะพกผ้าง่ายดื่มได้ทุกมื้อทุกวันเลยทีเดียวนะคะขวดนี้นะคะเหมาะหลายๆเลยสำหรับคนที่อยากดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะโดยการดื่มเพียงมื้อละ2เทื่อเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะดื่มตอนเช้านะคะตื่นนอนมานะคะดื่มเพื่อความสดชื่นได้เลยนะคะ1แก้วตวงของเรานะคะประมาณ30มิลลิลิตรนี่แหละค่ะตื่นเช้ามาดื่มเลยนะคะเสียถ่ายสดชื่นนะคะด้วยรสชาติที่กลมกล่อมนะคะของหนามมังคุดละกะสมุนไพรที่เฮาผสมไว้ทั้ง24ชนิดนี่ล่ะค่ะดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อีกเทื่อนึงค่ะคุณผู้ฟังคือก่อนนอนค่ะนะคะก่อนนอนดื่มไปอีก1แก้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวิธีดื่มง่ายๆแบบนี้นะคะแค่มื้อละ2เทื่อกระซิบให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงแล้วก็สดใสเนาะขึ้นนี่ก่อนนอนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลเจ้าของค่ะนะคะดื่มแล้วหลับสบายนะคะสำหรับหนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะคุณผู้ฟังผลิตจากเนื้อมังคุดนะคะคุณผู้ฟังผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ่มีน้ำตาลค่ะบ่แต่งสีนะคะอาจจะมีรสหวานเนี่ยนะคะเป็นรสหวานของผลไม้แล้วก็สมุนไพรที่เฮาผสมไว้นะคะโดยมังคุดก็มีรสหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเฮ็ดให้รสชาติดีมากเลยค่ะบ่มีน้ำตาลบ่แต่งสีบ่มีวัตถุกันเสียละกะบ่ใส่สารสเตียรอยด์แต่อย่างใดนะคะสมุนไพรไทยคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะของข้าวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังได้รับมาตรฐานนะคะมอกนะคะได้รับมาตรฐานGMP นะคะแล้วก็ HACCP นะคะมีอย.เนี่ยนะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะก็ฝากกันเอาไว้น้ำค่ะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเฮานะคะ3ขวด900บาทนะคะอย่าลืมที่จะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะกับหนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินนี่นะคะบ่เพียงแต่ให้โทรสั่งซื้อเท่านั้นนะคะตามอำเภอต่างๆนะคะร้านขายยาของเฮาหลายๆร้านหลายๆอำเภอก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันนะคะก็ไปฟังกันเบิ่งว่าอยู่สถานที่หม่องใดกันแน่นะคะที่ขายผลิตภัณฑ์หนามมังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนารินของเฮาค่ะ
1: หนามมังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัชอ
2: ำเภอฮิรา
1: ร้านประสิทธิ
2: ์อำเภอกระสัง
1: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
1: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
1: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านกวด
1: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
1: ร้านขายยาสัตว์ศรีวิมล
2: อำเภอนนทวัน
1: ร้านยาหมอนนสุวรรณ
2: อำเภอหนองกี่
1: ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
2: อำเภอหนองหง
1: ร้านคลังยาหนองหง
2: อำเภอรำไปมาก
1: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัชอ
2: ำเภอสตึก
1: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: ตาหูสถานที่ร้านขายยาจุดขายแล้วนะคะก็รีบเลยค่ะนะคะสุขภาพดีเริ่มได้ด้วยขวดนี้นะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินทร์ของเฮาค่ะขอส่งงานเพลงจังหวะโจโจกันจักน้อยนะคะคุณผู้ฟังจักหน่อยอีหลีบ่ฮู้คันดอกรักได้เปิดแล้วนี่บ่เคยมีหน่อยยับเถื่อนะคะเต้ยโซเคยโลกฟ้อนค่ะ

ดหวังซ้ำเท่านะคะยาให้เขาไว้ข้อเข่าได้นะคะต้องดูแลตัวเองตัวเนาะนะมันจะได้เบิ่งรูปหล่อมันจะได้เบิ่งงามอยู่ตลอดนะคะผิดหวังซ้ำเท่าค่ะเสียงร้องจากคุณเอกภักดีนะคะเจ้าของวงระเบียบวัฒนศิลป์นี่แหละโอ้นะคะมาร้องเพลงซ้ำเท่านะแต่ว่าเท่าเราแต่ก็ยังดูดีนะคะเพราะว่าเพิ่นดูแลตัวเองดีนะคะผู้ใดอยากดูดีก็ต้องเริ่มดูแลเจ้าของง่ายๆเลยนะคะด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติของเฮานี่แหละค่ะน้ำมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพนารินนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรที่หลายคนเลือกดื่มเพื่อดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเนาะค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีส่วนผสมจากมังคุดแล้วก็สมุนไพร24ชนิดนะคะรสชาติดื่มง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะคะดื่มได้สมือเลยนะคะเพื่อการดูแลตัวเองค่ะพกไปดื่มก็ง่ายได้คุณผู้ฟังนะคะจะสีอยู่บ้านหรือว่าสีพกไปที่ทำงานนั่งก็ได้นะคะหรือว่าเอาเดินทางไปนั่งก็สะดวกนะคะผู้ใดที่กำลังมองหาเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะลองได้เลยค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะ1โตซอยสำหรับผู้ที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นของเฮาก็คือเก่านั่นละนะคะ3ขวด900บาทยังถาคุณผู้ฟังอยู่เด้อนะคะโทรไปที่0952929162ค่ะ0952929162นะคะโทรไปมือนี่ส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหอดบ้านหอดเฮือนเลยทีเดียวนะคะง่ายๆแบบนี้ดูแลเจ้าของง่ายๆแบบนี้นะคะก็อย่าพลาดกันแล้วกันเด้อสำหรับคู่ฟังที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะด้วยความห่วงใยนะคะแห่งแต่สมือนี่โรคภัยไข้เจ็บมันหลายนะคะจักกะมานำอากาศแน่มานำของกินของอยากแน่นะคะผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าหรือว่าปวดแขนปวดขานิ้วล็อกเส้นยืดเส้นตึงนะคะข้อเข่าเสื่อมนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีๆที่ดอกรักนำมาฝากคุณนั่นแหละนะคะเอาไปดื่มนะคะรับรองว่าได้ประโยชน์จากขวดนี้แน่นอนนะคะสิไปซอยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะลดอาการอ่อนเพลียเฮ็ดให้สดชื่นนะคะดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจค่ะบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสนะคะอย่าลืมกันแล้วกันสมุนไพรไทยคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเนาะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากโตเฮานี่ละนะคะกินอาหารดีๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งนี่ให้ได้จัก3มื้อเทื่อละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญนะคะอย่าลืมเสริมด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินของเรานะคะฝากเอาไว้น้ำแน่ค่ะมื้อนี้ได้เวลาจากลากันไปแล้วนะคะมื้ออื่นเวลาเก่าพอกันได้ใหม่เด้อนะคะเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นะคะมื้ออื่นดอกรักกลับมาคือเก่านะคะมื้อนี้เวลาเบิดแล้วจากลาไปแต่เพียงสำนีโชคดีมีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสมาร์ท PCD พัดในปี2570โดยใช้เทคโนโลยีเน้นผลลัพธ์กระชับเร็วและบังคับใช้กฎหมายนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ2570ภายใต้แนวคิดสมาร์ท PCD พัดยกระดับจากสมาร์ท PCD จากปี2569ว่ามุ่งนำเทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะการตรวจสอบเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นซึ่งแนวทางสมาร์ท PCD พาร์ทมุ่งยกระดับการทำงานใน3ด้านสำคัญได้แก่ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังเป็นธรรมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐเอกชนประสานเสียงหนุนเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินตามกว่า80ประเทศทั่วโลกคืนรายได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมประกันภัยนักท่องเที่ยวลดภาระค่ารักษาไม่ต้องเป็นภาระภาษีคนไทยอีกต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมต่อเนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างการประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 โดยกระทรวงจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่าย
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนก็เมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566
10: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์สูง

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะเบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาว

เพิ่นว่าอย่าสิไล่ลืมถิ่มพงพันธุ์พี่น้องเก่าครับอย่าไปสุระเผาเสื้อไปย่องว่าผู้อื่นดีไทยไก่นี่จริงเลี้ยงน้ำเกี่ยวคาครับมันบ่ทอใสจริงดิ่งไทยไก่น้ำเจียวขิงครับแม่นบ่เฮือนี่เฮือแม่นบ่แม่นก็เว้าไปรวดด่วนๆมาเทื่อนึงหรอกครับโอ้ยอย่าว่าด่วนๆมาเทื่อนึงท้อบักลาบักข้ามก้อนท่อแข็งท่อแข็นสอของอีเมย์เอ้ยมาทุมือนั่นล่ะ

พอถ้าเข้ารายการเนี่ยคนก็วุ่นวันวุ่นวันโลดนี่ก็ได้กระจักขอความกระจักเอียงทั้งโทรศัพท์ครับสิเว้าต่อเรื่องกับบ่ได้เว้าก็ได้ย้ำสิมาเว้ามาจ่าตะกี้ตะเบิดมือเบิดเว้นก็บ่ท่วงก็บ่ว่านี่ก็ได้เนาะดอกหลักตะแยงยามฟ้าสิว่าเขาว่าคนอีพ่ออีเมียเอ้ยคนมันก็บ่คือกันต่างคิดต่างใจดอกครับคนลางเทื่อก็เฮาอาจสิฮู้ใจเขาบ่ฮู้ใจเฮาลางเทื่อเฮาฮู้ว่าเขาอ่อนคิดจังไดเขาอาจจะบ่ฮู้ว่าเฮาคิดนําเขาจังไดหรือว่าเขาคิดนําเฮาแบบใดเฮาคิดนําเขาแบบใดเอ้าคือว่าเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อเอาไว้ครับผู้ฟังครับเก็บใจเอาไว้เพื่อเป็นใจเป็นกลางครับมีความมุริตาอุเบกขามาแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับรายการสดๆเงื้อไหลสะสะสดซ้ำใดแม่กวางแก้วว่าโอ้สดจนว่าข้าวเกลือบ้านลุงก็บ่อยู่อีพ่ออีแม่เอ้ย

มาเนี่ยไปไหว้ไม่ได้ไปวานครับจัดเลื่อนจ้อยมาเนี่ยของคนจัดรายการไปไหว้แต่ตื่นสวยเสียงไปไหว้หนึ่งเขาเป่าไฟยังมาแรงยังมาเศร้าซอยครับคล่องขับคานสุขสบายดีทุกผู้ทุกคนครับเมืองสารคามครับคืนทั้งสารคามเป็นยังไงเนาะพี่น้องทั้งเมืองอุบลทั้งสุรินทร์ทั้งบุรีรัมย์คนอีสานสืบนครราชสีมาครับอีสานสืบต่อกันเลยพี่น้องทั้งเมืองสกลนครพนมบึงกาฬทางจังหวัดหนองคายด้วยบอกเคยเงาบ้านขึ้นฮอดใสครับทรงหัวใจฮอดดันครับกระบาน้อยบ้าหลวงคนบ่โกสิริโยบ้านทาครับมวนกันเฮฮาบุญน้อยและบุญขอบคุณวัฒวีชัยด้วยมอบหมายเวลาให้กระบาอุดรครับ 16:00 นถึง 17:00 นแล้วก็ 20:00 ถึง 4:00 นครับช่วงนี้โปรโมชั่นยังมีคือเก่าขอบุญขอบคุณคุณบอกคุณเมียที่โทรเข้ามาน้ำทีมงานเนี่ยหรือว่าน้ำบาวอุดรครับสนับสนุนบาวอุดรเนี่ยตามกำลังศรัทธาตามอัธยาคุณคุณพ่อคุณเมียครับ086ครับ109 562-2086 109 562เด้อแม่เด้อพ่อเด้อโปรโมชั่นครับซื้อเควีรูทีน1ชุดครับ 1,290 บาทครับเปิ้นแถมชาติให้พร้อม1กล่องครับแล้วก็สบู่พร้อมเด้ออีพ่ออีแม่เด้อเควีโกภูขาวครับ1ขวดครับ 1,090 บาท2ขวด 1,590 บาทเพชรสังขาดครับ1กระปุก590 2กระปุก980บาทครับหลายมองหลายบอนครับผู้ลังคนก็มีหลายก็ซื้อตามแห้งบ่มีก็โอ้อยากสิกินอยากสิซิมเด้บ่าวอุดรเด้อโอ๊ดเอาคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเก็บเล็กผสมหน่อยก็ได้คือเก่านั่นล่ะครับให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่เด้อ

0: ละเมืองแต่ละเผ่าแต่ละโคกกะเฮ็ดหยังกะบางกะบ่คือกันดอกสิ่งที่มันคือก็คือสร้างคุณงามความดีสร้างความสามัคคีสร้างความปรองดองกันสร้างน้ำจิตน้ำใจความเมตตาเกื้อกูลกันครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ได้กินแล้วก็
0: เป็นอย่างคุณพ่อคุณแม่เกื้อกูลทีมงาน

ขาซาเขาลือหรือว่าซื้อเสียงเกียรติกล้องไปฮอดพุ่นเด้อข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงเมืองฝรั่งฝรั่งผู้หลักผู้พ่อผู้แม่เมืองไทยเมืองอีสานดอกบ้านเฮาครับสามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสีเพศแตกมั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวสามัคคีกันไว้คือจังฝนดอกแสนห้าตกลงมาจากฟากฟ้าไหลห้มห้องแมนยูหนองครับผู้ฟังครับนกพรพนาครับส่วนกระเทยส่วนบ่าวเที่ยวบ้านจากเมืองสกลนครเปิดโดยนกไก่นาน้อยคอยล้อแต่ผู้เฒ่าจกเงินกระตามากซื้อกาแฟเฮ้ย

สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 ซมและยาวประมาณ 1.5-2 ซมปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะเบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูก

งใดที่บ่น่าประทับใจแล้วก็บ่ดีอีหลีบอกมาบอกมาว่าเด้คุณพ่อคุณแม่ครับสาระน่ารู้เกี่ยวกับดอกดาวเรืองสลับมื้อนี้มื้ออื่นครับมีเวลาพอก็จะสาระน่ารู้เกี่ยวกับดอกตะไคร้อยู่ใส่เนาะแม่จะเมียนว่าแม่แต่หากมาแล้วมาแจงใส่ผักขี้เล็กใส่หนังเข้มมาจนว่าใส่กระปิ่งเนาะสาธิตทองจันทร์คุณพ่อคุณแม่ครับชัดเจนบ่ครับคุณแม่ทั้งโรงบักไฟครับแม่บุญส่งเป็นไงบ้างได้รับหรือยังเนาะคุณแม่ถ้าคุณแม่กองแก้วก็ส่งทักทายมาเรียบร้อยแล้วได้รับแล้วก็ขอบคุณครับหลายผู้หลายคนครับตอบโจทย์สุขภาพร่างกายเว้าจาเป็นวิทย์ท่านสู้กันฟังเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเบาดอมีขีดจำกัดให้ก็อย่างนี้นี่ก็ได้นาไม่ก็ได้ครับศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์เก้าห้าหกสองสองศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์เก้าห้าหกสองสองครับ

0: ีเปลี่ยนแปลงเป็นไงสักเจนอยู่บ่แม่เป็นไงเนาะครับ
1: ชัดเจนชัดเจนอยู่
0: เป็นไงอากาศทั้งเมืองสะกลดวงมักไฟเป็นไงแม่ครับ
1: เย็นเย็น
0: เย็นดีเนาะเป็นแต่ได้ฟังเสียงบังกะโพกกันเนาะปีนี้เนาะได้กินข้าวไม่หรอกฮะ
1: ดูที่อันนั้นสายตากล่องนึง
0: เอากล่องนึงเนาะแม่เนาะเอากล่องนึงครับให้เป็ดให้ไก่กินน้ำครับผมให้หั่นให้ไก่จอกไก่แจ้บ่วนละฮะไงก็โทรหามีหวยเด้อครับผมเออโทรพยายามใส่เรื่อยอยู่ดอกครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับอยู่มองๆแม่งไปละแม่ครับครับขอบคุณครับ1กล่องบ่าวอุดร1กล่อง30แคปซูลอยู่โตแล้วก็บัดละ1แคปซูลก่อนนอนหรือก็ก่อนอาหารเช้าสั่งซื้อนับเทือบ่ได้แล้วครับคุณแม่วารีดงบักไฟสะกวนครับ FC หรือก็เป็นผู้ที่ตามรับฟังมาโดนมานานครับจอบบ่อนฟังอยู่ทุกช่วงครับช่วง 4:00 นแรงฮอด 5:00 นแรงช่วง 20:00 นฮอด 4:00 นจัดช่วง 14:00 นฮอด 16:00 นฟังเป็นหมู่แม่งง่วงจักจั่นก็สิฟังนี่เพิ่นก็ได้

มักมองนี่ล่ะมองสวยคนอื่นบ่ซ้ำสวยแฟนของของจะคล้องครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาก็บ่ซ้ำเงิน10เงินบาทเฮาดอกหามาด้วยความภาคภูมิใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยน้ำพักน้ำแห้งครับโอ้สาธิตท่องจันทร์ครับไปสู่สัมปรายภพสุคติภพแล้วหนุ่มพินิจสาธิตท่องจันทร์นี่แหละเพิ่นว่าคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยวเทียนละลายแท่งยังส่องแสงอันอำไพชีวิตของเราจากไปเหลืออะไรไว้ทดแทนนอกจากคุณงามกุศลความดีที่สร้างไว้เป็นที่ประจักษ์แจ้งเท่านั้นครับหัวแต่สมัยตะกี้30ปีขึ้นหลังกับบ่จักเนาะ30กว่าๆล่ะมาแสดงอยู่อำเภอทุ่งฝนบัตร40บาทไปเบิ่งกับเอี่ยโบ้ยไปปู่ซาตั้งแต่เว้นครับสาธิตท่องกันอย่าเข็นตู่กิ่งเสียงกิ่งเพิ่นครับก็เห็นเพิ่นก็นิสัยดีแล้วก็อัธยาศัยดีครับบ่ถือตนถือโตครับก็คนหน้าห้านก็จังให้ไฟใหม่อีคนอยู่หน้าห้านก็ได้โอ้ยตะกี้ศิลปินก็ร้องไผร้องมั่นเนาะก็ว่าล่ะลิขสิทธิ์ของเจ้าของร้องเพลงปากกวดใจคิดถึงความรักเหมือนกินกอกยาความหักเหมือนคว้นบุหรี่ดีๆอยู่กำลังมวนๆผิดหรือที่พี่จนเถียงนาน้อยคอยนางนี่แต่ซ่านึงไปขอเพลงหน้าห้านหน้าเวทีก็ติบไปเนาะติบ10บาท20บาทแต่มีครับ5บาท10บาทก็บ่ว่ายังหน้าเวทีเป็นมะไล่น้ำใจครับซานึงอ่ะขอเพลงนี้เอายอด3บาทอู้ละ5บาทเหรียญ5นี่ละเหรียญ5ใหญ่ซําเมื่อกี้สาธิตท่องจันทร์ก็ก้มลงมาเนาะว่ารับเนาะเสียงออกไม่ขอเพลงยังขอเพลงยังขอเพลงพ่อแม่บ้านสาวเสริมพจน์มะละค่ำเนี่ยโอ้อยากโดดห่านเวทีดิศิลปินก็ได้วงดนตรีสาธิตเนาะสาธิตออกมาลำขอเพลงเสริมพจน์เสื่อยไอ้ตะกี้บ่ได้ดิตะกี้ซื้อมือนี่เพิ่นเกื้อกูลกันบ่เป็นหยังครับหรือว่าให้ลิขสิทธิ์กันจังซี่นะเอาเพลงผู้ใดเอาร้องเอาเพลงคนอื่นไปร้องบ่ได้ดีลิขสิทธิ์โลดแล้วขอบคุณคุณแม่ลำพวนส่งค่าข้าวเม่ามาแล้ว100บาทครับตั้มหยอดตู้เพลงเนาะแม่เนาะกินแต่ละพูดลาไปเด้อดิพี่จ๋าเจ็บมองได้ครับ

าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตไหนจะค่าเทอมลูกอีกทำงานหนักก็ต้องดูแลตัวเองให้ร่างทองด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเควีโกรขวดนี้ไม่ธรรมดาด้วยสุดยอดสมุนไพรและผลไม้ขึ้นชื่อไว้ถึง19ชนิดเช่นพลูข่าวตรีพลามะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยแถมยังมีเห็ดลิ้นจือหางเช่าตังกุยเติมความสดชื่นด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นานาชนิดดื่มง่ายรสชาติดีมีมาตรฐานผลิตจากโรงงานคุณภาพ ISO 22000GSPS และ HACCP มีเลขอย.รับรองถูกต้องมั่นใจได้ในทุกขวดมาบูสต์พลังให้ร่างทองต้องเควีโกรดูแลคุณและคนที่คุณรักนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยเควีโกรคุณค่าสมุนไพรในขวดเดียว

0: สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณไปสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ
1: ติดต่อสายหลังไม่คุณพ่อคุณแม่ครับออกรายการไปแล้วก็โทรได้ทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงเซเว่นปิดย่ามไหนจังเศร้าโทรก็ได้ครับหน่อยแต่ว่าเซเว่นบ่เคยปิดเด้อบาอุดรเด้อเปิด24ชั่วโมงทางสุรินทร์ครับเป็นไงเนาะไม่มีหนหวยภูมิใหม่เนาะบ่ได้บังภูมิใหม่โทรหามีหวยบ่เจ้าก็ได้เนาะจดหมายแพ่งรักครับผลงานเพลงของร้อยเอ็ดเพชรสยามส่งให้คุณแม่ด้วยเนาะแม่เนาะจากคุณแม่ที่อยู่ทางดงมะไฟครับผลงานเพลงเก่าๆครับทางคุณแม่มารีวันน้ำเด้อ

0: คำฝากจากเธอที่ห่วงใยเธอน้องป๊อปจ้า
1: ส่งจดหมาย
0: หรือว่าจะไปอยู่กินกับเขาลำเนาไพมีลูกมีเต้าเฝ้าเย้าเฝ้าเยือนสายที่เธอมองข้ามไม่เห็นใจของพี่ที่พี่นั้นฮักเธอมากเท่าไหร
1: ่ส่วนหาจ้า
0: สักวันหนึ่งเขาทิ้งเธอหอบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าถุงปุ๋ย
1: มาจนคน
0: กลับมาใครฆ่าสลับเขาทรายที่เหลือเดินทรายที่ไม่มีอะไรในคุณค่าในสายตาของเธอ
1: หายฝ่ายน้ำตา
0: พร้อมที่จะพาเธอนั้นไปฝากท้อง
1: ที่ฝืนแล้วมารักจากใจ
0: เลื่อมละบ่เลื่อมตุนบนหมอกกระหอกบัวขี่เท่าละบ่เมื่อเศร้าบุ้ยเบาร้อนเน่แต่มันน้ำหมอกไงสมก็เจ้าว่ามีทางบูเอาคู่ร้อนนะ
1: จดหมาย

0: าผู้เว้าเด้แม่สำเภาว่าโอ้หน้าตาบ้าร้อนวันประรดยิ้มกับบ่ปานเนาะว่า
1: ค่ะสิ้นสาวกลับมา
0: พี่กายหน้าตาคือปากขี้เดือดไห้ล่ะครับ
1: เด่น
0: อาผู้สาวทั่วหาดีดีๆ
1: เ
0: ส
1: ตรอง
0: นั่งร้องผ้าไทย101เพชรสยามครับผลงานเพลงหากินนี่นี่ก็ได้เพลงหากินไม่ใช่จอยเปิดไปอยู่รับฟังบ่เนาะทั้งเมืองอุบลครับเมืองอุบลราชธานีเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคุณแม่นะครับทุกหม่องทุกบอนครับพบกันนี่กาทุกวี่ทุกวันครับมาพบกันที่นี่คลื่นนี่แหละครับผู้ฟังครับทั้งบุรีรัมย์เด้อว่างกับตาหมากแล้วบ่สาวบุรีรัมย์เอ้ยนะสบายดีแม่บุญทรงบุญน้ำผ้าครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้าลูกแม่ได้รับของเลยเด
0: ้
2: อ
0: โอ้ได้รับแล้วขอบคุณครับขอบคุณ
2: แม่ก็เลยโทรมาบอก
0: อืมเอาดีแล้วครับอรุปูข้าวครับ
2: เพลงกับพังนะเพื่อนเปิดเพลงม้วนอยู่
0: จ้า
2: เก่า
0: จ้าครับมีเก่าเนี่ยกลางเนี่ยสลับกันเป็นน้องเมียน้องเมียเนาะกินเพื่อปากคนอื่นน้ำน้องเมียเนาะครับผมเพื่อท้องคนอื่นน้ำครับผม
2: ได้ค่ายจริงค่ายดีได้ลูกเด้อ
0: ครับขอบคุณครับ
2: กาแฟกับเบิร์ดเลยเจ็กโซซัมเมอร์สักก่อน
0: ครับพูดละขายเขาปีนี้พูดละเนาะขายบักหน้าพูดละเน
2: า
0: ะ
2: ว้าวซัมเมอร์แม่ก็สั่งเนาะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: โชคดีสวัสดีจ้า
0: จ้าเสียงเจียวๆคนมีบุญกุศลทำบุญทำทานดีเพิ่นก็ได้ร้านค้าขายของช่ำเพิ่นก็อยู่หน้าโรงเรียนดอนเสียงบานครับเพิ่นก็ไปมหาสุรีดีถ้าใครอยู่บ่มีผู้ใดรักทานรักผงสุรสรักอันเสียกฟังขึ้นมีหมาหน่อยอยู่อากาศอํานวยว่า

0: พี่สุครับสุนารีราชสีมาพี่น้องที่อยู่ทางเมืองย่าโมชัดเจนดีเนาะครับผลงานเพลงเป็นแนะนำผลงานเพลงเขามาตายแล้วไทยเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งอีกหนึ่งผลงานเพลงครับในยุค90พูดละหรือว่าช่วง90หรือว่าต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านี้แต่ว่าเป็นเพลงเก่าครับแนะนำเขามาน้ำมาเขาแซ่เย็นในเรื่องข้าบูคู่บ่าจากสารคามสนะรังสีเสรีชัยและเบาด่วนเลยเสื้อบังกะโพกไล่นกก่อนเหลือจากเสื้อบังกะโพกเลยเสื้อกาแฟน้ำยี่ดอกก็สันว่าบอกคือเนาะ
1: หัวอกรักผมสามสมมาถึงที่นี่
0: เมียนนะครับรังสีเสรีชัยครับ
2: วางได้เมียสัมภาวางได
0: ้ยินดีบ่ครับครับครับล่ำไปมากชัดเจนดีบ
3: ่ครับสายสายอันแม่สามเนี่ยอัน
0: แม่เ
3: จ้าเขา
0: ขนาดเราตัดต้องจะผ่านเดี๋ยวถามหลังแม่ถ้าเมียเด้อเดี๋ยวสิบอกไอ้มีหวยแล้วบอกแล้วเมียเด้อโทรหามีหวยดูเด้อครับผมครับมันบ่ได้ขายหน้าไม่ล่ะมันก็เลยโอ้ยโทรศัพท์ตกโอ้ยแต่โทรศัพท์ก็ได้เนาะเอาอังสลามีครับผมครับโอ้เอาครับผมตามสะดวกตามสบายตามอัธยาคุณเมียตามอัธยาศัยครับผมจ้าก็อยากจักมิดเบาด่วนง่ายก็ขอครับอยากได้ให้ขอบ่พ่อให้บอกครับน้ำ
1: ระทม
0: หลวงตัวนี้

กว่าจะรู้ว่าเธอหลอกนั้นก็สวยแล้วก็สายเกินไปแล้วนี่แหละคนเฮาโอ้ยเห็นกงจักเป็นดอกบัวครับเห็นสิ่งเขาตัวเขาหลอกล่วงว่าหลอกหลอกล่วงว่ามันเขาซื่นส้มมาซั่นว่าเวลาเบิดเวลาแล้วคุณบอกคุณแม่พ่อกับแม่ซองทุ่มครับแล้วก็เวลานี้พบกันใหม่ที่เอกับวันพรุ่งนี้ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาและการ2ทุ่มฮอด4ทุ่มขอบบุญขอบคุณมากมายังโทรหาที่หลังเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ0861095622 0861095622ผิดตกขออภัยผิดใจกราบขอโทษไปแล้วครับไปไผไปมาแล้วบัดนี้ครับผม

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีมอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะวัสดุเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังจิสตาพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียมเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏเป็นลักษณะสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ซิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการประกอบการวางแผนช่วยเหลือและการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
9: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยล์ยูคาลิปตัสออยล์เมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
2: รัฐบาลดันเชฟไทยนวดไทยโอกาสใหม่ในฝรั่งเศสเร่งหารือต่อยอดทักษะเปิดทางแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรปร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสให้แรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
12: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินนำไปหมักยาหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นนำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280009พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาคโทร091-828-0039 091-828-0039
3: บาทโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมัดคู่ยางคู่แนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถียวด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแหละ
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

ค่นั้นวายชีวันยศลาบนั้นพลันสลายเมื่อมอดมวยลาบเพียงนิดไม่ติดกายเมื่อชีพวายเพียงบุญบาปหาบติดตัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักในการสวัสดีลูกทุ่งซึ่งทำหน้าที่โดยยนาคบุญนาคธุรพันธ์ก็คัดสรรเพลงไทยลูกทุ่งก็เก่าเพลงดังนี้อดีตบ้านรวมอนุรักษ์ไว้กับทางรายการสวัสดีลูกทุ่งแล้วก็แบ่งสรรปันสุขมหอดปันติงคุณผู้ฟังพร้อมครับสอดความคิดหอดคิดถึงความปรารถนาดีไว้ในเสียงเพลงมาถึงคุณผู้ฟังที่กอติดรายการสวัสดีลูกทุ่งทางหน้าปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงนี้ฟังเสียงเยนาคพร้อมกันหลายคืนหลายมองด้วยกันนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะช่วงเวลาอาจจะไม่ตรงกันบางครั้งก็ช่วงเวลาตรงกันนะครับเอาละคุณผู้ฟังครับก็ได้โอกาสมาพบคุณผู้ฟังในช่วงนี้กะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการด้วยการมอบความสุขด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตเป็นเพลงต้นฉบับด้วยครับเป็นเสียงห้องของคุณดำแดนสุพรรณกับงานเพลงที่มิสวารักกับพี่ดีได้แน่นึกว่านาดีๆต้องมีข้าวพันดีนั่นแหละคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงดังของคุณดำแดนสุพรรณนำมาสังสรรค์ปัจจุบันพี่น้องได้ฟังกันพร้อมกับสิ่งสนใจที่เยนาคติดไปติดปื้อนะครับมาแนะนำพี่น้องไทยบ้านเฮาที่ฟังในการในทุกดีโดยเฉพาะท่านผู้ใดที่มีอาการเกี่ยวกับการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับส่งผลให้มีอาการลุกขึ้นมาโยนดูย่ำขึ้นบางครั้งก็เหี่ยวยัดเหี่ยวยอดนะฮะหรือบางครั้งก็เหี่ยวแล้วมันบ่พุ่งกระปิดกระปล่อยจังซี่คุณผู้ฟังจะได้จะได้กะโทรศัพท์หาพยาบาลนาคปรึกษาพยาบาลนาคได้พยาบาลนาควีตซอยนะครับให้พี่น้องนำไปรับประทานเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเจ้าของกรณีที่มีการเป็นโรคต่อมลูกหมากกระปุกละ590บาทกระโทษบอกกับพยาบาลนาคนะครับหรือว่าขอคำแนะนำปรึกษากับพยาบาลนาคได้ส่วนพี่น้องที่มีการดื่มเนื้อเมล่านะครับบอกใครมีเหี้ยมีแห้งบางครั้งก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมเป็นแรงหนามือตาไล่เลือดลมมันบ่ไหลลวงแล้วก็สุขภาพก็อ่อนแห้งคุณผู้ฟังก็ดูแลใส่ใจดูแลสุขภาพเจ้าของบำรุงสุขภาพเจ้าของเด้อผมมีสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์เพนไทยกระปุกละ350บาทนำไปรับประทานบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการมึนซ่าตามแข้งตามขานะครับหรือว่าบำรุงเลือดก็กระปุกละ350บาทเด้อเป็นยาสามัญประจำบัตรนะครับส่วนท่านที่มีการเป็นลิสต์ดวงทวารก็กระปุกละ350บาทโทรสั่งกับพยาบาลนักได้นะสนใจตัวไหนก็กดโทรศัพท์บอกพยาบาลดากทรงให้ท่านที่ชอบดื่มกาแฟผมมีกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเก้าดีห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่20ซองซองละ1แก้วนำไปชงดื่มเพื่อเป็นการคำจุนชีวิตตัวเองพร้อมกับกาแฟสำหรับผู้ชายก็มีกระโถบอกพยาบาลดากทรงให้ก็กล่องละ500บาทมี10ซองนะครับเบอร์โทรศัพท์พยาบาลดากศูนย์918280039 0918280039ส่วนเกษตรกรแต่บ้านเฮาผู้เพิ่นเฮ็ดนาหน้านาปีนี้นะครับบ่อยากให้เขาเกิดโรคใบยิกใบดังใบงอใหม่ก็ร่วงหักก็ร่วงบ่อยากให้ศัตรูพืชมาทำลายก็ใส่สมาร์ตโนวิตามินหันเสริมเพื่อสูตรเข้มข้นใส่รวมกับจุลทรีย์สูตรเพื่อชนิดผงนำไปฉีดบำรุงต้นข้าวจะเป็นฉีดในช่วงเช้าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา 6:00 นยะสะเกินเที่ยงนะครับฉีดเป็นฝอยเป็นละอองเหนือต้นข้าวประมาณสัก1ช่วงแขนมันก็จะฉีดไปถึงต้นข้าวไหลเข้าไปทางปากใบของใบข้าวซึมซับไปถึงหักถึงโคนนะครับแล้วก็ฉีดใส่ดินดินมันจะล้วนซุ้ยดินมันพลอยนี่ตัวไหนมันแข็งมันแกนมันหนิงกับเป็นดินล้วนซุ้ยดินมันสิบ่แข็งบ่แกนบ่แน่น
ดินตัวไหนมันเสื่อมสภาพมันเน่ามันเหม็นเป็นการฟื้นฟูดินปรับสภาพดินเป็นดินที่มีคุณภาพนะครับเป็นดินที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุวิตามินธาตุสารอาหารมากมายส่งผลดีต่อต้นเขาต้นเขาก็จะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีภูมิการป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายแล้วก็ฉีดต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆเป็นระยะใส่สลับกันกับปุ๋ยเม็ดก็ได้หรือพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยรองพื้นจากนั้นก็ใช้สมาร์ทโนฉีดบำรุงเป็นช่วงๆไปขยันฉีดก็ฉีดเดือนละ2เทื่อถ้าขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละครั้งนะครับส่วนเขากำลังแต่ก็กำลังอมท้องก็ฉีดบำรุงเพิ่มไปอีกนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นในต้นเขามันออกห่วงมันสีเหย้าเม็ดเขามันสีลายแล้วก็ฉีดในช่วงที่เม็ดเขาสลัดเจสซอนแล้วส่วนที่เป็นเขาเม็ดเขาอ่อนๆนี่ต้องฉีดบำรุงนะครับเพื่อที่จะบ่ให้เม็ดเขามันเป็นเม็ดรีบฉีดบำรุงเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขามันสิอวบสิตรงคันพอฉีดบำรุงเดี๋ยวเขาก็สิมีแต่เม็ดรีบเด้พี่น้องครับปีนั้นก็สิบ่ได้เขาถึงได้ก็ได้หน่อยเป็นเขาที่มีคุณภาพหน่อยด้วยด้อยคุณภาพเท่ากับว่าเฮ็ดงานฟรีหมดปีแล้วคุณผู้ฟังลมบาดจอดด้วยบัดนี้ฉะนั้นอย่าลืมฉีดบำรุงนะครับด้วยสมาร์ทโนวิตามินหันสะพืชสูตรเข้มข้นใส่รวมกับจุลทรีย์สูตรพืชชนิดผงสนุนราคากับว่าได้แพงนะครับก็ขวดละ1ลิตรราคา500บาทขวดนึงก็ฉีดได้บ่เกิน20ไผ่ท่านี้ขึ้นอยู่กับคนฉีดมือหนักมือเบาแต่ว่าพอเหยียบหน้าจัดเป็นชุดนี้มีอยู่2ขวดขวดละ1ลิตรก็จ่ายเพียง 1,000 บาทพอเหยียบหน้าแถมจริตผงเห็ดเป็นใส่ฟรีทันที่1ซอง1กิโลใส่หอมกันมีลาผสมเด้อเตรียมถังนะครับจะเป็นถังแบตเตอรี่ขนาด16ลิตรก็ดีหรือว่าจะเป็นถังใส่เบนซินขนาด20ลิตรถึง25ลิตรก็สร้างถ้าเป็นถังเก่าที่เคยฉีดพวกยาขายาสารเคมีนะยาขายาก็ดีหรือว่าขาเพี้ยขาบงขานอนก็ดีหรือว่าจะเป็นขาปูก็ดีขาหอยชุลีก็ดีสารเคมีต่างๆน่ะถ้าว่าทั้งที่เคยใส่เคมีแล้วคุณผู้ฟังล้างให้สะอาดเด้อวิธีการล้างก็ใส่น้ำปกติลงไปนะครับน้ำดีน่ะก็ประมาณสัก3ขันเทลงไปในถังแล้วก็ตามไปด้วยน้ำยาล้างจานสักซ้อน2ซ้อนก็ได้ยี่ห้อหยังก็สร้างแล้วก็เอาพวกฝอยคัดหม้อพวกฟองน้ำไปคัดไปถูทำความสะอาดข้างในถังสีคัดออกตามตอกซอกมุมนะครับเพื่อที่จะให้คราบเคมีมันหลุดออกแล้วก็ท่านเห็นว่าสมควรแล้วก็เอาเทออกล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าสักน้ำ2น้ำจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าจะเป็นน้ำบาดาลน้ำประปาน้ำฝนน้ำห้วยหนองของมึงที่สะอาดก็ได้เทลงไปในถังให้เต็มนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็เติมด้วยสมาร์ทอโนวิตามินหันสะพืชสูตรเข้มข้นโดยใส่ฝาปิดสีเขียวนี่เป็นฝาตวงนะครับถ้าหากว่าถัง16ลิตรใส่สมาร์ทอโนแค่1ฝานะฮะแล้วก็เอาซ่อนกินข้าวตักชนิดผงลงไป2ซ่อนนะครับ2ซ่อน3ซ่อนก็ได้ถ้าเป็นถังที่ปริมาณน้ํา20ถึง30ลิตรคุณผู้ฟังก็ใส่สมาร์ทโน2ฝาเอาฝาปิดขวดฝาสีเขียวนี่แหละคุณผู้ฟังก่อนจะเปิดฝาลืมบอกตัวเขย่าขวดนิดนึงเพราะว่าตะกอนมันสินอนก่นนะครับนี่ก็ใส่2ฝาเด้อน้ํา20ลิตรขึ้นไปแล้วก็เอาซ่อนตักผงนี่ออกมาอีก3ซ่อนเทรวมกันแล้วก็เมื่อลงไปคนๆเลยนะครับไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังไม่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองไม่มีอันตรายต่อผิวหนังเพราะว่าไม่ใช่เคมีเป็นน้ำหมักจุลทรีย์นะฮะก็เนี่ยมันละลายแล้วก็ค่อยไปฉีดพ่นในตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้ายันเกินเที่ยงนะฮะฉีดเป็นฝอยไปรองเนื้อต้นข้าวนะครับฉีดถึกใบเขาไหลไปทั้งปากไปซึมซับไปถึงพุ่นถึงหักถึงโคนแล้วก็ฉีดถึกดินก็เป็นการปรับปรุงดินฟื้นฟูสภาพดินบำรุงดินให้ดินสมบูรณ์ด่วนซุยมีธาตุอาหารและธาตุต่างๆนะครับส่งผลในต้นเขานะครับได้รับธาตุอาหารเจริญเติบโตเนี่ยคุณผู้ฟังสร้างภูมิการป้องกันไม่เกิดโรคต่างๆป้องกันวัชพืชมาทำลายนี่ก็คื
สมาร์ทโนหากว่าท่านสนใจนะครับนำไปฉีดได้ช่วงนี้เหมาะแล้วนะครับผู้ใดว่าท่านเคยฉีดตีบโทษสร้างเงาสนุนราคาครับว่าแพงแล้วก็เป็นอาหารเสริมนะครับที่อยู่กับพระเยบุญนาคกับเกษตรกรมาเป็นเวลา10ปีแล้วพี่น้องจำนวนผู้ใส่เพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้เพิ่มหลายผิดปกติเนื่องจากว่าคุณฟังเสื้อหมันเสื้อในความสื่อสารสุจริตพระเยบุญนาคนะครับเป็นของที่มีคุณค่ามีประโยชน์อยู่กับคุณฟังพระเยบุญนาคอโลปคานีน้ำท่านนะฮะมาเป็นระยะ10ปีแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ตอบโจทย์ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนี่คุณผู้ฟังมั่นใจโดยเฉพาะพี่น้องที่ใส่แล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพระเยบุญนาคบอกพี่น้องปองไปที่บ้านเฮานะครับนำไปใส่โดยเฉพาะพี่น้องที่เฮ็ดหน้าปีหน้าปังก็ได้บ่แม่นแต่เฉพาะเขาเด้ขีดบำรุงอ้อยก็ได้บำรุงมันก็ได้นะครับผักมีสีใบที่ปลูกไว้ยี่ลาสะระเหน่ปลูกไว้พืชผักสวนครัวบักอือบักโตนฟักแฟงแตงกวาถั่วฝักยาวใส่ได้และท่านที่ปลูกยาง

แล้วก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ครับพี่น้องสนใจก็โทรบอกโทรสั่งให้พยุบดักนะครับส่งไปให้สั่งวันนี้ถึงมือพี่น้องมืออื่นเด้อจะนักเกษตรกรแต่บ้านเฮาที่เฮ็ดหน้านาปีนาปังหรือว่าจะปลูกอ้อยปลูกมันพืชผักสวนครัวสมาร์ทโนคือตัวที่จะเสริมให้กับพี่น้องได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตปลอดจากสารพิษสารเคมีนะฮะอ้าวโทรสั่งโทรบอกพยุบดักได้หรือปรึกษาก็ได้ก็กดไปที่เบอร์นี้นะครับ0918280039 0918280039นะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดแตงไก่ส่งนี่งัวควายนะครับเป็นช่วงหน้าฝนนี่โรคต่างๆเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนว่าเป็นไข้สามมือไข้ขาแข็งหรือจะเป็นลำปีสกินนะครับโรคพดโรคพื้นหรือว่าจะเป็นโรคปากเปื่อยจะเปื่อยเมนเซ่ช่วงหนาวฝนต้นหนาวช่วงปลายฤดูหนาวนี่พี่น้องครับขออภัยช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนี่เป็นช่วงที่โรคชนิดหนึ่งนะครับกำลังตามมาเด้อก็คือโรคปากเปื่อยทับเปื่อยปลายฝนต้นหนาวนะครับปากเปื่อยทับเปื่อยที่เกิดขึ้นในโคกระบือซึ่งคราวที่แล้วปีที่แล้วเป็นกันหนักนะครับระบาดกันคักแน่เลยโดยเฉพาะพี่น้องทั้งเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นข้าวเป็นข้าวเหมือนกับพี่น้องที่ได้รับทราบไปละแต่ว่าเกษตรกรที่เพิ่นได้นำจุลทรีย์โพไวที่พยาบุตรนาคนี่ไปใส่ให้เสลี่ยงได้กินเป็นประจำมันก็สร้างภูมิการป้องกันว่าให้เกิดโรคนะครับป้องกันนะสร้างภูมิการป้องกันว่าให้ติดเชื้อเกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะพี่น้องที่ว่าได้ใส่ยักษ์เถื่อนนี่มันก็เห็ดได้ภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลดลงก็เลยเป็นโรคปากเพื่อจะป่วยกันนะครับแต่คุณผู้ฟังพบเร็วเจอเร็วโทษบอกโทษสั่งจินซีโพไปที่กับไปพื้นนาคนะครับไปฟื้นฟูเสลี่ยงของพี่น้องก็ 80% ล่ะได้เสลี่ยงฟื้นขึ้นมาอีก 20% ก็คือเป็นหนักแล้วเป็นหนักแล้วอาการหนักอาการหน้าเป็นห่วงสุดลงสุดลงนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่อันนี้ก็ซอยได้ยากนะครับคุณผู้ฟังแต่เกษตรกรผู้คนเคยใส่หรือว่าพี่น้องปองไปที่เคยประสบเหตุการณ์นั่นสินะครับคนบ่ได้ให้ปล่อยให้มันเป็นเนี่ยเพิ่นเอาไปป้องกันป้องกันป้องกันบำรุงบำรุงนะครับถึงข้าวมันเป็นมันก็ฟื้นฟูได้เร็วเพราะว่ามันอยู่กับไม่ก็เมื่ออยู่กับคอกอยู่กับฟาร์มพี่น้องมีอยู่ประจำแล้วตัวไหนมันมีอาการผิดแปลกนะครับก็รีบผสมน้ำเบรกทุกคนกอกปากให้กินทุกๆ3ชั่วโมงนะครับมือ2มือมันก็ฟื้นขึ้นมาทรงวะทรงวะแต่พี่น้องที่มอเตโอเอลังเลใจเดี๋ยวก่อนจะสัญญาสินะครับจนเฮ็ดให้มันร่างกายสัตว์อย่างสุดโทมแอแหล่นะครับซอยยากถึงจะไปให้ก็ซอยยากนะครับตัวที่จะฟื้นขึ้นมาก็โอกาสหน่อย50 80ล่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นจุลทรีย์โพไบติกเด้อซอยสัตว์อย่างของพี่น้องนะครับได้หลายอย่างบ่อ้วนบ่พี่ก็เฮ็ดให้มันอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินเป็นประจำนะครับหยอดใส่น้ำในถังในอ่างแล้วก็ฉีดใส่เฟืองใส่หญ้าหรือจะไปคุกกับพวกข้ามไปเขาก็ได้ตัวไหนได้กินแล้วนะครับต่อเนื่องกันไปคุณผู้ฟังก็จะให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันบ่ให้เป็นโรคขาดสารอาหารป้องกันบ่เป็นโรคกีโตซีดป้องกันบ่เป็นโรคขาดพลังงานมีภูมิคุ้มกันร่างกายมันแข็งแรงนะฮะก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันบ่มีความเสี่ยงในการที่จะกระดกต่างๆได้กินต่อเนื่องกันไปประมาณสัก7วันขึ้นไปก็เริ่มมีความแตกต่างเห็นความแตกต่างละเห็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ผิวพรรณสดใสเริ่มมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลตัวมุตตมะนะคุณผู้ฟังนะครับท่านที่มีงัวกำลังท้องกำลังม่านนะครับให้กินเป็นประจำหรือว่าย่างหน่อยให้กินก่อนสิคลอดสักเดือน2เดือนมันสิเฮ็ดให้คลอดง่ายส่วนหนึ่งก็จะไปผลิตน้ำนมไว้ให้ลูกได้กินเวลาคลอดก็ลดความเสี่ยงต่อแม่งัวแม่ควายนะครับมันสิเฮ็ดให้สัตว์อย่างตัวเฉพาะงัวแม่นี่มันบ่เป็นโรคขาดสารอาหารคลอดง่ายป้องกันบ่ให้ป้องกันบ่

มันลูกมันฝ่อมันดีนะครับแล้วก็เป็นการทำให้ลูกกวนนี่แข็งแรงตกจากท้องแม่ข้าวเดียวนี่มันกระดกมากินนมได้แม่มันหลังคลอดแล้วนะฮะกับวัสุทธ์วัสโอมลูกมากินอาหารได้ตามปกติเด้อผู้ใดบ่อยากให้ลูกว่าตายคาท้องบ่อยากให้แม่ง่วงมันแทงลูกก็ต้องบำรุงป้องกันไว้โดยใส่กินซีโพไบโอติกกับพยาบุญนาคนะครับบำรุงก็ได้ป้องกันก็ดีหรือมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฟื้นฟูให้มันได้กินเพื่อที่จะเป็นฟื้นฟูสภาพจากการที่มันติดเชื้อนะครับให้มันทรงว่ากำมะกินอาหารได้ตามปกติเด้อหรือกรณีที่พี่น้องเหม็นสาบเป็นกุยเหม็นฉีบเหม็นเหี่ยวในกอกในฟ้ามีกินอับก็สามารถนำไปผสมน้ำฉีดระงับกินเหม็นได้ฉีดใส่ขีดใส่เหี่ยวเป็นการลดแก๊สอัมโมเนียนะครับฉีดไล่พวกมัดพวกยุงซึ่งมันเป็นบาดสำคัญในการนำเชื้อมาระบาดในกอกว่ากอกไปของพี่น้องใส่จุลซีโพไบโอติกไว้สักชุดมีไว้สักชุดประจำคอกประจำฟาร์มเหตุใดท่านสามารถทำให้สัตว์ของท่านอ้วนตัวสมบูรณ์ทุกโตทำให้ท่านช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของท่านได้ทันท่วงทีกรณีมันป่วยติดเชื้อโรคต่างๆนะครับนี่แหละซอยเหลือสนิทเจ้าของได้เป็นการย่นระยะเวลาในการไปพึ่งพาคนอื่นและเป็นการลดระยะเวลาในการเลี้ยงไม่ต้องเสียเวลาโดนนะครับมันก็อ้วนตัวสมบูรณ์ไงล่ะคุณผู้ฟังตัวซอยจุลินทรีย์โพไบโอติกไม่ใช่ยารักษาโรคนะไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีที่เปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆส่งผลให้สัตว์เลี้ยงได้กินแล้วไม่เป็นโรคขาดสารอาหารไม่เป็นโรคคีโตซีสแม่ลูกเต่าเหล่าอ่อนก็มีน้ำนมให้ลูกกินต่อเนื่องเลยนะครับเวลาคลอดก็ง่ายคันแม่ท้องแม่มันนะครับนี่ล่ะคุณผู้ฟังหากว่าท่านจะปรึกษาพ่อใหญ่บุญนาคโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงหรือพี่น้องผู้ใดเคยใส่แล้วจะใส่ต่อเนื่องหมดแล้วก็โทรสั่งต่ออีกสนุนราคาคุ้มสุดๆนะครับลงทุนครั้งเดียวอาจจะเป็นการลงทุนที่คิดว่าสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มเพราะว่าสไลกับสะเดียงทุกโตจะเป็นพอพันเมพันจะเป็นเมทองเมมันเมลูกอ่อนจะเป็นลูกงัวหรือจะเป็นงัวน้อยงัวใหญ่งัวเฒ่างัวหนุ่มงัวสาวนอกจากวัวควายก็ได้แพะก็ได้แกะก็ได้ช้างม้าหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นนกกระจอกเทศนกกระทาก็ใส่ได้กุ้งหอยปูปลาก็ใส่ได้นะครับบำรุงก็ดีป้องกันก็ได้ฟื้นฟูหรือระงับกินหมิ่นก็ได้ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีมากมายนะฮะโทรปรึกษาโทรสอบถามโทรสั่งกับพยาบาลได้จัดไว้ให้มีขนาดเดียวเป็นชุดใหญ่ก็จะได้จุลทรีย์ชนิดน้ำ1จะลอนปริมาณ5ลิตรได้ชนิดผง2ซอง21กิโลนะฮะราคาอยู่ที่ 2,000 บาทถ้วนเก็บเงินไปทางค่าส่งฟรีนะฮะหยิบโทรศัพท์กดถึงพระยุพุทธนาคได้ตลอดเวลาอยากได้เร็วอยากถึงมือเร็วมืออื่นโทรสั่งมือนี่ได้เลยหรือพี่น้องสะดวกช่วงไหนก็โทรสอบถามได้ตลอดเวลา0918280039 0918280039นะครับก่อนที่เราจะพูดจะคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสาระน่ารู้ต่างๆนอกจากจะมีเพลงแล้วผมก็ยังมีช่วงหัวรอดต่ออายุให้กับพี่น้องได้สนุกกันนะครับฟังทีมงานของเฮาเรานิท่านก่อมให้พี่น้องได้หัวรอดต่ออายุกับทางทีมงานของเฮานะครับก็มีในช่วงท้ายๆนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะมอบความสุขให้พี่น้องได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับก่อนที่จะมาพบมาพูดมาคุยกันนะครับฟังเพลงสักหนึ่งงานเพลงให้ฟังต่อเนื่องเลย2เพลงนะครับเริ่มต้นที่เพลินพรมแดนนะฮะกับเพลงที่มิสวาคนเดินดินแล้วก็ตามมาด้วยเหมือนเข่าคอยเขียวนะครับจากเพลินพริษภูลชนะครับ

0: สิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เท่าอยู่เฮือน
1: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
0: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายท่ามคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
1: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ
0: ่สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
1: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
0: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
1: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
0: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟ

0: โรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่นนั่น
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งนะครับพ่อเยบุนาก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ตรงนี้สังสรรค์ปันสุขเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่อง2เพลงผ่านไปบ่ว่าสิเป็นคนเดินดินจากเพลินพรมแดนหรือว่าจะเป็นเหมือนเขาค่อยเคี้ยวจากเพลินพิษพูนชนะนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องแท้บ้านเฮาที่ให้กำลังใจพยุบนักด้วยดีเสมอมาท่านที่สั่งกาแฟเก้าดีก็ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณแม่สุนทรเสาวไลนะครับอยู่ทางบ้านสิกแอร์บ้านสิกแอร์ตำบลเอาตำบลตะอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อันนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วนะครับคุณแม่เสร็จรับเรียบร้อยแล้วก็จ่ายสตุกตังให้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อบุญมีเข็มแก้วอันนี้ก็รับแล้วคือกันทางตำบลไพศาลอำเภอประคนชัยเพิ่นสั่งสัมมานาโนจุดหนึ่งนะครับขอบพระคุณคุณแม่สวงหลายๆนะครับนี่สั่ง 2-3 รอบแล้วบ่ว่าสิเป็นเถาเอ็นอ่อนนะครับอันนี้เพิ่นใส่เป็นประจำเฮ็ดให้เพิ่นสบายเนื้อสบายตัวสบายชิงนะโซนี่ก็สั่งสมุนไพรบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเพิ่ม1กระปุกแล้วก็กาแฟเก้าดีอีก1ฮอนะครับไปชงดื่มขอบพระคุณมากๆรวมไปถึงคุณพ่อประเทืองสมิงดำโคกสนวนตลาดโพกลับแล้วนะครับคุณแม่อ่อนจันโพเงินนะฮะอยู่ทางบ้านน้อยน้องกีนะครับอำเภอน้องกีจังหวัดปีรามก็สัมมานาโนขอบคุณย่างสูงขอบคุณย่างหองเลยนะครับคุณแม่อุไรคุณแม่อุไรวันยายแก้มนะครับทางบ้านไซโยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดปีรามก็จุนซีสลับสัตว์เลี้ยงเอาไปง่อยควายนะครับกินเป็นประจำนะก็ชุดละ 2,000 บาทกลับแล้วนะครับพุทธแม่สายหลวงปุระทางบันบาทตะโกตะพีอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถอโน1ชุด 1,000 บาทก็ขอบพระคุณที่สนับสนุนพระเยบุญนักเด้อรวมไปถึงคุณแม่ระเบียบม่านทองโคกศรีพัฒนาหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สามารถอโน1ชุดนะครับคุณแม่สุวรรณไขแสงบ้านประดูตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชบุรีรัมย์ก็1ชุดนะครับจุนซีโพไบโอติกนางสาววันวิสากิรัมบ้านปรวงสวัยจีกนะครับก็ชุดใหญ่จุนซีโพไบโอติกนะครับใส่เป็นประจำต่อเนื่องเลยผมบ่ได้ว่าแพงเนี่ยเพิ่นว่าคุ้มสุดๆเลยงัวก็ได้ใส่กับหมูก็ได้ระงับกินหมิ่นก็ได้นะครับบ่ได้เหม็นสาบเป็นกุยหมิ่นฉี่ว่าขี้ควายเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อคืนวารีดำทั้งโคกเฮตโกตะพีประคนชัยนะครับนอกจากจะรับชุดใหญ่แล้วล่าสุดนี่ก็ก็ตอมลูกหมากไป1ชุดนะครับขอบพระคุณมากๆเด้อพี่น้องสนใจไปทางตัวไหนโทรสั่งโทรบอกไปอยู่พุทธนาคได้ที่0918280039ครับ0918280039รายการสวัสดีลูกทุ่งนอกจากจะมีเพลงลูกทุ่งเพราะพ่อเพลงดังในอดีตให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องโทรสั่งพิธภัณฑ์ต่างๆหน้าใหม่ก็ได้หลังใหม่ก็ดีนะฮะแล้วก็ยังจะมีช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับให้พี่น้องได้ฟังทีมงานพยุบนาคนะเราเรื่องนิทานก่อมนะครับเป็นเรื่องสั้นนิทานก่อมหัวรอดต่ออายุพูดถึงว่ารอดต่ออายุเบิ่งเวลาจดจอมอมั่งแล้วนะครับญาติบ่ทันนะฮะทีมงานกันสะกิดแล้วใกล้สิหมดเวลาได้ยะนักพี่น้องถ้าฟังอยู่ได้เอ้าถ้าจักซั่นก็พบกับทีมงานพ่อใหญ่บุญนาคนะครับนะในช่วงหัวรอดต่ออายุครับ
2: ช่วงหัวรอด

0: หัวหลอดต่ออายุเรื่องนี้ให้ซื้อว่า300พอเด็กหน่อยอายุ4ขวบนี่ดื้อพอสมควรคือกันกับเด็กไส้บอยครับอายุประมาณ4 5ขวบนี่ล่ะเราก็เป็นเด็กดื้อต่อไปแต่ว่าแป้นี่เอาใจตลอดสำหรับน้องบอยนี่อยู่บ่โดนบ่นานครับเด็กไส้บอยกับไปเล่นเอามือเกี่ยวน้ำจับเข่าเลือดออกหลายซึบซี้เลยทันเถาะแต่เลียนมาหาแม
1: ่แม่ครับแม่ครับน้ำปากมือผมครับ
0: ทางผู้เป็นแม่ก็จัดการเอานิ้วมือลูกมาดูดครับ
2: เดี๋ยวก็หายดอกลูก
1: ขอบคุณครับแม่คร
0: ับ เราเลยเด็กไส้บอยกับไปเล่นอีกคือเก่าครับเล่นตามภาษาเด็กหน่อยพ่อได้แพ้มาย่ำได้ครับน้ำศอกน้ำยางกระเล่นมาหาแม่แม่ก็ดูดคือเก่าเลยล่ะครับพร้อมก็บอกว่า
2: เดี๋ยวก็หายดอกลูกบ่เจ็บดอกเนาะ
1: ครับแม่ครับ
0: เราเลยกับไปเล่นอีกครับแล่เล่นอยู่บนมือบ่สิเจ็บศอกเจ็บปากเจ็บแขนเจ็บบังใดครับแม่ก็มาจุบไห่ครับแล้วแม่ก็ปลอบใจลูกไส้ว่าเดี๋ยวก็หายดอกเดี๋ยวก็หายดอกลูกไส้คือเป็นคนดื้อพอสมควรครับบ่ท่านโดนบ่ท่านนั่นครับเด็กไส้บอยแลนมาบอกแม่ครับ
1: แม่ครับ
2: เป็นอีหยังมาอีกล่ะลูก
1: จูหมดกัดหมดกัดอีกจูผมครับ
0: ทั้งแม่โมโหก็เลยตอบไปว่า
2: บ่เอาแล้วลูกแว่นนับมือนับแว่นให้ถึงเข่าบังไปบังหน้าจะมันคือพอมันคักเลยเนาะ
0: เด็กไส้บอยห้องให้บักใหญ่เลยครับบัดนี้
2: เขานับเงินหนาเรือมนาขึ้นเขาไป
1: บัดทีบ่บ่เก็บบ่ปวดบ่เป็นแผลแม่คือซอยได้ครับ
3: นั่นเห็นว่าล่ะอีพ่อกับอีแม่เฮ็ดหยังไว้นะครับเด็กหน่อยมันเห็นมันเรียนรู้แล้วนี่เห็นว่ามันย่อนลอยแล้วบ้านอื่นบ่แม่นบ้านเฮานะครับนี่คือช่วงนิทานก้อมนะครับหัวรอดต่ออายุฟังล่ะม่วนๆนะครับเกิดอารมณ์ขันเฮ็ดให้พี่น้องอายุยืนต่อปีกตัวล่ะคุณผู้ฟังเป็นจังซั่นน่ะเอาล่ะในช่วงนี้มีเวลาอยู่นิดนึงนะครับโอ้พี่น้องมาจากทางไหนน้อเนี่ยนะต่อสายเข้ามาแล้วขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟัง
4: คือมาแล้วสงหาย
5: คือพ่อครับบ้านหนองแวงนางตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ
4: บอซื้อยังก่อน
5: ซื้อปอครับ
4: ซื้อปอ
5: ครับ
4: นามสกุลเหรอ
5: เกณฑ์พ้นเสนาครับ
4: พ้นเสนา
5: พ้นเสนา
4: พ้นเสนาบ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่166
4: บ้านเลขที่166
5: หมู่8
4: บ้านนี้ยัง
5: บ้านหนองแวกนาง
4: ตำบล
5: หนองแวกนาง
4: อำเภอ
5: เมืองจังหวัดมหาสารคาม
4: รหัสไปรษณีย์ยัง
5: 44,000
4: เบอร์โทรบนี้เนาะ
5: ครับเบอร์โทรบนี้แหละครับ
4: เอา1ชุดได้2ขวดแถมผงให้ซองนึงเด้อ
5: ครับผม
4: เจ้าได้เบอร์บ่ได้ใส่
5: อันฟังวิทยุครับ
4: เอ้ารับได้อยู่บ
5: ่ครับครับบ่รับได้อีกครับแค่ขอได้โทร
4: เดี๋ยวซองให้
5: ครับผมครับ
4: โอเคขอบคุณครับวัน2วันก็ถึง
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับย่านางรับสายครับ
7: ครับฮัลโหลครับ
6: สวัสดีครับแบงค์ได
7: ้ผมขอสั่งไอ้อะไรสมาร์ทนาโน
6: เอากี่ชุดชุดละ 1,000 บาท
7: เอาชุดเดียวครับ
6: ชุดเดียวได้สมาร์ทนาโน2ขวดแล้วก็แถมผงให้ซองนึงเอาไปใส่รวมกันเด้อ
7: ครับ
6: บ่มีน้ำก็ฉีดได้มีน้ำก็ฉีดได้ฉีดโลดขยันฉีดกะ2อาทิตย์ต่อเทือหรือว่าเดือนละเทือก็ได้ฉีดไปเรื่อยสลับกับปุ๋ยเคมีก็ได้เด้อ
7: ครับ
6: บอกชื่อเด้อชื่อหยัง
7: ชื่อประทีปครับ
6: ประทีปนามสกุลล่ะครับ
7: พวงประโคนครับ
6: พวงประโคนบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
7: ่บ้านเลขที่3หมู่6
6: บ้านล่ะครับ
7: บ้านเกียรติเจริญครับ
6: ตำบล
7: โคกม้า
6: อำเภอประโคนชัยบ
7: ่ครับ
6: บ้านเกียรติเจริญบ่
7: ครับบ้านเกียรติเจริญครับ
6: โคกมาบ่คนชายเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวผมส่งให้มืออื่นคงสิได้นะเปิดสายถ่าเด้อเดี๋ยวก็โทรหาเด้อ
7: ครับ
6: แค่ 1,000 บาทไม่มีบวกไม่เพิ่มนะสินค้าตรงปกเดี๋ยวผมส่งให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: อยากตั้งอันชุดใหญ่น่ะพ่อนายบุญชมสุยลำบ้านกระทิงหมู่1
8: บุญชมสุริลำบ้านเลขที่เท่าไรก็พอ
9: 112อำเภอละแม่มาดจ้ะ
8: โม112ก่อน
9: โม1จ้ะโม1
8: บ้านน้องกระทิง
9: กะทิ้งซื้อกะทิ้งซื้อบ้านน้อง
8: บ ปันกะทีตำบล
9: นิงโกนจ้าตำบลนิงโกนล่ะอันเอาชุดใหญ่โหลดเด้อพ่อจักบาทอ่ะ
8: ราคาเก่าล่ะแม่
9: เมื่อใดฮอดเน
8: า
9: ะ
8: มื้ออื่นนี่ล่ะ
3: เวลาจนจอมามั่งนะครับขออนุญาตตัดสายหน้าใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็หากว่าท่านสนใจโทรสั่งกับพยุบดากได้หลังใหม่นะครับ0918280039โทรสั่งจุดซีโพไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เขากินเพื่อเป็นการบำรุงกินเพื่อเป็นการสร้างภูมิการป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดโรคเชื้อโรคต่างๆนั่นแหละหรือว่ามันเป็นยากับนำไปฟื้นฟูสภาพเลี้ยงให้มันทรงว่ากำลังกินอาหารได้สมานานวิตามินหันเสริมพืชสูตรเก็บคนไม่ใหญ่เขาเป็นโรคไม่ใหญ่เขาถูกทำลายจากศัตรูพืชทั้งหลายได้หมักได้ดอกได้ผลผลผลิตมิตรจำนวนบำรุงด้วยสมาร์ทนาโนนะส่วนท่านที่มีการเป็นโรคต่อมลูกหมากหรือว่าจะเป็นลิสดวงทวารพระเยบุญนาคก็มีสมุนไพรพี่น้องนำไปยุบไปกินดูแลฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของแทนที่อยากจะบำรุงร่างกายก็เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรบำรุงร่างกายกระปุกละ350 บาทกาแฟก้าวดีห่อละ145 บาทห่อหนึ่งมี20 ซองสองและหนึ่งแก้วไปชงดื่มเพื่อเป็นการกำจุนชีวิตนะครับรวมไปถึงกาแฟสำหรับผู้ชายก็กล่องละ500 บาททั้งหมดนี้ต่อสายตรงสั่งกับพยาบาลดักโดยตรงเลยนะ0918280039 0918280039ครับเวลาหมดจอยพอกันไหมช่วงต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสุชาติมอบรองปลัดเผด็จประชุมบก.ปพช.ครั้งที่7ติดตามสถานการณ์อุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นายเผด็จลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่7โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยปรับกำลังและทรัพยากรให้เหมาะสมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่สอ.อบต.ผนึกกำลังกองทัพภาคที่4ชูแนวคิดคนเปลี่ยนหมู่บ้านต้องเปลี่ยนลุยแก้ปัญหาชายแดนแบบครบวงจรนายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการสอ.อบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอ.อบต.เดินทางเข้าพบพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อหารือในทางการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพัฒนามุ่งขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกันนายชนทัศน์เปิดเผยว่าสอ.อบต.ให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติโดยเชื่อมั่นว่างานพัฒนาจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการดูแลประชาชนในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ว่าอรนงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ขาเจ้าก็ใจเย็นๆเนี่ยเปียงอันนี้ผัวเจ้าเด้เนี่ยอันนี้ผัวเจ้าเด้เนี่ยบ่แม่นคนอื่นคนไกลเด้มึงไปรอดมึงสิไปไสก็ไปเอาเชียร์คอยไปอยู่สายบ้านหลังนี้กระสางมากับเจ้าเออลูกกันมีน้ำกันกับเจ้าให้หน้าป้าทางกระซื้อกับเจ้าเชียร์คอยไปอยู่สายเท้าตามใจมึงผู้เดียวเมียศูนย์นะนะตามใจมึงมึงอยากไปอยู่สายมึงไปเลยเออคันว่าตามใจคอยคอยก็อยากอยู่กับเจ้านี่ละฝันว่าสุดท้ายไปจังใดบ่นี่เอามันก็ต้องจังซั่นแล้วเนาะผู้นึงเป็นน้ําผู้นึงก็ต้องเป็นไฟแม่นบ่แม่มันจะค่อยสิอยู่นํากันได้คันผู้นึงเป็นไฟผู้นึงก็ต้องเป็นน้ํานั่นล่ะนะครับอันนี้หยังส่วนมากเราที่มันเลิกล่างห่างลากันหรือว่าขัดข้องหมองใจกันแล้วก็ทะเลาะกันจนเลิกกันนี่ผู้นึงเป็นไฟเออคือเมียเป็นไฟผัวได้บ่นี่ผัวเป็นน้ําน้ําหยังน้ํามันกาดน้ำมันเบนซินสาดใส่ตัวอีกโว้ยมันก็ซัมบอบอลแล้วเนาะนี่ก็ได้ไพพงษ์สะท้อนเอาที่สบายใจแม่บักลาสยามใส่อยู่กับพ่อกับแม่ตรงนี้ขอเป็นน้ำเย็นๆนะครับเนาะเออและก็ขอเป็นน้ำอุ่นๆและก็ขอเป็นน้ำฮ้อนๆน้ำเย็นไว้ยังเอาไว้ให้อีพ่ออีแม่นะครับเนาะชะล่มหัวใจน้ำฮ้อนๆเด้เอาไว้ให้ยังไว้ให้อีแม่ส่งกาแฟฮ้อมกาแฟนะครับเนาะสิได้กินแบบสบายใจถามว่ากินส่งน้ำเย็นได้บ่กาแฟได้อยู่แต่มันเปียซ่ามันเปียซ่าคันอีแม่ส่งน้ำฮ้อนมันเปียเร็วมันเปียเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นแบบน้ำฮ้อนส่งเสียงซ่อนตีกันผู้ลังคนบอกว่าเอ้ยเจ้าของกินถึงแล้วก็ย่องแต่คนอื่นหยอคนอื่นกินคือเจ้าของนอกว่าสั่นอันนี้ไม่ใช่เสียงหัวเข่าก้าวขึ้นบันไดบ่แม่นเสียงห้องไห้จากหัวเข่าบ่แม่นเสียงแอลลันอิมรดกดเกตแต่เป็นเสียงกระเทาะระหว่างแก้วกาแฟกับซ่อนนะครับซึ่งบักลาดึกไปแล้วนี่คือแก้วที่สองตีหาจะไล่กันไปแก้วหนึ่งนะครับพลังมันสิเติมไม่สยามใช่ฝันมาเรื่อยฝันมาเรื่อยจนฮอดประมาณ10โมงนะครับกะสิเริ่มอ่อนลงเด้แนวกินทีละซ่องเนาะก็ประหยัดคือพ่อคือแม่นั่นล่ะบัดนี้10โมงนี่เข้ารายการต้องนําอีกยกนึงนะครับแล้วกะประมาณ5โมงแรงคันเมื่อใดบ่กิน5โมงแรงนี่ประมาณตี1ตี2เราเป็นแบบสะดุ้งแม่แม่สะดุ้งสวิงแหไส้เอาแต่สะดุ้งก็พอละนั่นล่ะสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ย่างว่นได้บ่ได้สยามใส่ย่างว่นโอ้นี่ตัวเขาเรียกว่าพี่เป็นหนุ่มวัยทองนี่เนาะมันแม่นแท้วะนะครับเนาะพออายุหลายขึ้นแล้วมันบ่อยากหลับบ่อยากนอนสังเกตเจ้าของตั้งแต่40ปีมานี่เริ่มแล้วอาการฮ้อนวูบๆวับๆออกฮ้อนหลังตีนนะครับลังเทียกมึนซ่าเกี่ยวกินตีนใจสั่นจังสินะนะครับพ่อได้กินกาแฟฮ้อมกาแฟแล้วรู้สึกว่ามันฉ่ำในหัวใจนะครับเนาะมันดีดมันเห่านะก็เลยขาดบ่ได้ผมกินมื้อละ3ซองถามว่ากังวลบ่กังวลบ่ย่านไอ้ไขมันไปสะสมในหลอดเลือดติมันบ่มีสิเอาหยังมาสะสมบ่ย่านน้ำตาลไปเฮ็ดให้น้ำตาลพุ่งเป็นเบาหวานติมันบ่มีสิเอาหยังมาสะสมเพราะฉะนั้นแล้วความสบายใจแนวให้มีจะค่อยมีเด้นะครับแนวบ่ให้มีนี่เอาทิ่มแนวบ่ให้มีนี่1นะครับน้ำตาลเอาหญ้าหวานเทียนไล่มันหนีของบ่ดีครีมเทียมตัวที่จะไปอุดตันหลอดเลือดน้ำแข็งน้ำขาขึ้นสมองเส้นเลือดให้สมองตีบตันเอาหนีครับบ่อมาไก่เลยในกาแฟฮ้อมกาแฟแนวให้มีหญ้าหวานคุมน้ำตาลง่ายนะครับในความหวานคือกันครีมเทียมทั่วขาวนะครับน้ำมันล่ำเขาบักเผาอีแม่ต้องเลือกพวกนี้นะครับพอมันเสียให้เฮานี่นะครับเขาเรียกว่าไขมันดีกับไขมันเร็ว2 อย่างนี่คันมันมาพอกันนี่มันสิแม่ฮู้ว่าเอาบ่คันไขมันไปอุดตันหลอดเลือดนี่อีแม่เอาอันสะกดไปถูออกเอากระดาษไส้ห้าออกว่าไรเป็นบ่แม่เฮ็ดจังไหนสิขัดออกในเมื่อมันไปอั้นแล้วลังเทียไปอั้นอยู่หม่องหัวใจก็เป็นหัวใจล้มเหลวต้องบ่รุ่นจังซี่นะแท่งจากโกขาพี่ขึ้นไปแท่งซะๆๆๆๆๆๆขึ้นไปแล้วก็เป่าโผดูดเลือดออกแล้วก็ต้องกินยาละลายริมเลือดจังซั่นอันนี้บ่รุ่นผมถามไอ้พี่เพิ่นผู้เพิ่นเป็นนะแล้วคันขึ้นสมองได้สมองก็ต้องเฝ้าไปก่อน4ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ให้หมอกินยาละลายริมเลือดพอเฮากินยาละลายริมเลือดปั๊บเฮากะคันผู้ใดไปก่อนกะรอดคันผู้ใดไปบ่ทันกะประมาณกลับมาบ้านคันบ่เป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงอัมพาตติดแค่กะ
อาจจะบ่ช่องนะครับอย่าหยามได้บ่รู้แล้วแม่นแล้วแม่เป็นหยังคือเว้าจังซั่นแม่เป็นไอ้ไขมันอุดตันหลอดเลือดไม่ได้3เดือนแล้วลูกกําลังสิดีขึ้นแต่ว่าบ่ทันได้ดีเลยมันกระเบ้ายังบ่ชัดจังซี่นั่นล่ะอ่านแม่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ส่วนนึงเลยเกิดจาก1กินหมูกินหมูกินของทอดกินของหวานนี่สะสมนะครับไขมันเลยอุดตันหลอดเลือด2คือเลือกกินกาแฟที่เป็นเขาเฮ็ดจากน้ำมันปาล์มอันบักผงขาวๆเนี่ยบ่แม่นนมเด้จากน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำตาลขึ้นนะครับน้ำตาลเฮ็ดให้กล้ามเนื้ออักเสบผิวพรรณอักเสบพร้อมนะครับเบาหวานมากพร้อมเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญเลือกให้มันเป็นเด้อแม่เด้อเพื่อความปลอดภัยกับสุขภาพแล้วกะกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟห้องคอฟฟี่บางลาก็ย่ำให้อีแม่ฟังซื้อมือนั่นล่ะอีแม่ฟังแล้วก็สงสัยแม่ครับเดี๋ยวจบเพียงนี้จะคอยมาสู่ช่วงตอบปัญหาท่ารางวัลเนาะมื้อนี้สิเอาง่ายๆเด้บางลาตอบง่ายแต่ว่าก็ยากสิให้ตอบจังหวัดที่อยู่ภาคอื่นบ่แม่นภาคอีสานแต่คันคุณแม่จากภาคกลางโทรมาถามลูกชายผมก็จะถามว่าแม่ให้บอกจังหวัดภาคอีสานมาแต่คันอีแม่อยู่จังหวัดภาคอีสานแม่อยู่สารคามล่ะผมสิถามว่าแม่ให้บอกจังหวัดภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกมาจังซี่นะคันผู้ใดตอบได้วายแม่เอ้ยนะครับเนาะเตรียมเอารางวัลกับบักลาลวดเด้อนะครับแม่จ๋าเอา043009888043009กด83ตัวแม่ขออนุญาตจบเพียงนี้ก่อนได้บ่จบเพียงนี้อีพ่อครับเบอร์บักลาอีกเบอร์นึงเด้อ089 422 089 422และก็กด44ตัวเอาย่อย้อนฟ้อนเบื้องก่อนผู้ลังคนละอยากเล่นแต่เกมเฮ้ยเอาไปแล้วก็บ่กินได้กาแฟนั่นน่ะเพราะว่าหัวเข่าเพิ่นบ่ดังแอวเพิ่นบ่ลั่นแต่ว่าขันแอวลั่นหัวเข่าคอนนอนบ่หลับตื่นมาเช้า3มื้อก็บ่ขี่4มื้อก็บ่ทายเตรียมตัวเตรียมตัวอ้าวลุยคำถามถามว่าให้บอกชื่อจังหวัดมา10จังหวัด

0: ันนี้ล่ะก็เจ้าว่ารักเมียหลวงห่วงเมียน้อยร่วมกันต้านเมียใหญ่โอ้ยกิจจังแม่นคักแม่นแน่มาหลายกระดอกกระเดียแท้โอ้แต่กิจกรผู้เฒ่าผู้แก่โดยเฉพาะผู้ใดเป็นนายห้อยไปขายเข็มขายมีดไปขายมุ้งไปขายเนี่ยวเขาปลูกเดินสายไปมองใดนี่ว้ายมีเมียอยู่สู่จังหวัดคือเพิ่นว่านั่นล่ะแต่ปัจจุบันนี้ได้เป็นใดปัจจุบันนี้การแต่งงานต้องมีหนึ่งมีสินสอดให้เป็นเรื่องเป็นเล่าสองจะต้องมีงานจัดพิธีแต่งการแต่งงานนะครับเจ้าคอยเอื่นว่าเมียขันไปอยู่น้ำกันตามรีสอร์ทตามอันคอนโดอพาร์ตเมนต์อันนั้นบ่นับข้าเจ้าเอื่นกิ๊กผัดว่าขันเจ้าก็มีเมียแล้วส่วนอ้ายก็มีคือกันไผสิคิดสิฟันปันใจเขาสิรับได้บ่อันนั้นข้าเจ้าเอิ้นอย่างอันนั้นก็ได้เขาเอิ้นอันกิ๊กนั่นมันก็เลยกลายเป็นมีหลายแบบพวดนะครับแต่คันเป็นเมียไอ้ดีก็ต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสแม่นบ่เมียมันก็เลยบ่ใครมีพอมีแล้วคนซื้อมือนี่บ่ใครมันมีลูกว่ะนะครับเป็นอย่างคือมันบ่ใครมันมีลูก1หาเงินเลี้ยงบ่ไหว2รายได้ก็บ่พอ3นะครับมีมาแล้วก็จะแม่นเลี้ยงบอกยากปากเปียกจังซี่นะก็เลยบ่เอาอยู่มันผู้เดียวเราว่าสั่นว่าแต่บัดย่ําเฒ่าชะแลแก่ชะล่าม่านดีอาจสิได้มีคนดูแลได้ล่ะหนุ่มสยามไส้คันบ่มีลูกผู้ใดสิเบิ่งสิแย่งว่าสั่นบัดมาเบิ่งแท้ๆแล้วซุ่มเอื้อยบ้านข้างกันซุ่มพ่อซุ่มแม่นะครับเนาะคุ้มเดียวกันนี่ส่วนมากมีลูกแล้วข้าเจ้ากัดทุกข์คือเก่านะครับอีนึงเอาลูกมาเป็นลูกเป็นผัวคนไทยเอาลูกมานำแล้วก็มาอยู่กับแม่ส่วนแม่ขายหน้าสินะอีนึงผัดไปติดยาบ้าสินะอีนึงผัดอันไปด้วยผัวฝรั่งผัวฝรั่งผัดขี่กระแตขี่กระลอกบ่มมพ่อมมแม่คือเก่าสินะกลายเลยกลายเป็นว่ายุคนี้เขาเรียกว่ายุคที่เขาเอิ้นว่านะครับเขาบ่มีล้านม่านบ่มีผัวเจ้าหัวบ่มีวัดลูกเต่าสิล่างผันคนบ้าจะเด่นดังนั่นมันเป็นอีหลีเนาะแม่คู่กับสิย่านลูกศิษย์ไปซั่นตัวแต่ว่าสิ่งที่ปัจจุบันนี่เขาเอิ้นว่ายุคที่มันเป็นเอิ้นเขาเอิ้นยุคเนี่ยก็ยุคที่แม่เขาเอิ้นว่ายุคไอ้เทคโนโลยีมันเจริญไปเบิดซื่อมือเนี่ยเขากับบ่มีล้านเนี่ยเจริญเกี่ยวเขาที่กีตะก้อนไหนต้องเอาแห้งกันเนี่ยจะต้องซอยกันเกี่ยวกันอันเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วรถเกี่ยวเขามาม่วนบุญบุญบุญบุญบ่คู่บ่ตาสาวเดียวแล้วเลยนั่นมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันดีแต่ว่าจิตใจคนแต่ต้องเบิ่งกันต่อไปล่ะสวัสดีครับแม่สยามไซกำลังเว้าครับแม่จ๋าฮัลโหลโอ้แม่คือมาถือกแถววัดลูกไซกำลังรับพอดีเลยห้อยเอาแม่จักสองล้างรถเพียงเลยแม่อุตส่าห์ได้คุยกัน
1: มีเงินดีเป็นอย่างน้อ
0: เออล่ะยูบ่ขึ้นไว้ยูบ่ขึ้นไว้ได้เท่าใดก็ดีเบิดละนะครับไม่มาไอ้ไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีเขาจังหวานดีอีแม่เอาจักกล้องรอบนี่แม่
1: สี
0: ่กองของแถมได้บ้านนี่ของแถมเป็นยังของแถมจ้าน
1: ี่ยังแม่ของแถม
0: ของแถมรอบที่แล้วผมจำได้ว่าเอาสี่ซารอบนี้ผมเอาสบู่กับน้ำมันนวดให้แม่พูนซาแม่แม่พูนบ่ไหนอยู่สุรินทร์บ่แม่นบ
1: ่เออ
0: ครับครับเอาผมเอาน้ำมันนวดกับสบู่ให้แม่พูนไปเลยรอบเนี้ยจังบ่แม่ว่าพอใจบ่
1: เออ

0: 43009กด8 3ตัว089 422 4444แล้วกดเบิ่งกันหน้านั่นมาแล้วหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาโอ้ยผัดว่าอีกละนี่ก็ได้อีแม่เราได้ยินเสียงสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับแต่ว่าเสียงในวิทยุนั่นเป็นนั่นเป็นเสียงสยามไส้เว้าอยู่เราเลยเข้าใจว่าบ่เป็นเสียงผมนะแม่ครับผมย่ำเด้อแม่เด้อแม่ก่อนที่แม่จะโทรหาลูกแม่ไปปิดวิทยุไว้ก่อนเลยผมบ่อยากให้แม่เสียโอกาสนะบ่แม่หยังดอกแล้วไปสูญในเจ้าของบ่เป็นท่าดิบ่เป็นท่าดินะครับเฮาจะต้องปิดวิทยุเพราะหยังเพราะว่าลูกจัดรายการเนี่ยมันจัดอยู่ศูนย์ขอนแก่นแม่นบ่แล้วมันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยมันสิใส่เวลาดีเลย์ภาษาอังกฤษก็เป็นดีเลย์หรือช้ากว่าปกติเสียงผมเบาตอนเนี้ยมันสิไปหาแม่นี่อีกประมาณ1นาทีนะนะครับเพราะฉะนั้นเราแม่ก็เลยเข้าใจว่าบ่แม่นเสียงเจ้าของเว้ากับลูกจังซี่นะนะครับกลัวเสียงสิไปฮอดแม่ว่างสายก่อนเฮ้ยกูมาสั่งซะเนาะบักอันนี้รับอีกแล้วสยามไส้ไปใส่จังซี่นะผมได้ยินหลายไล่แล้วโอ้ยผมโคตรเสียดายแทนเลยหวัดดีครับหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้ายายอยากสั่งกาแฟ
0: ครับแม่ครับแม่
1: จ้า
0: เอาจักกองอีแม่เอาจักกอง
1: กินนาทีอยากเอาจักสี่กอง
0: สี่กองกะ580บาทของแถมอยากได้ยังบัดเนี่ยว่าเพิ่นกะน่ะ
1: อ
0: ัน
1: ของแถมบ่เพิ่นอยากได้อันน้ำยาน้ำมันนวดกับอันกาแฟผู้ชายนั่น
0: โอ้โบยเอาน้ำมันนวดขวดนึงกาแฟสันชายอีก1 2เด้อพ่อแม่เด้อเอาไปอีพ่อเด้อจ้าจ้าแล้วเราเคยสั่งจากเที่ยวบ่น่ะหรือว่าหัวกระสั่งเที่ยวแรกครับ
1: เคยสั่งแล้วเที่ยวนึงค่ะตาประชุมพู
0: โอ้พ่อตาดแสดงว่าเรากินถึกได้น่ะแล้วจะค่อยให้ทัวให้อีกน่ะแม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้
1: อยากทัวอยากเล่นอยากอันอันเล่นไอ้เอียงคนว่าเล่นอัน
0: เล่นเกม
1: สมุนนั่น
0: โอ้ยอีแม่เล่นเกมรอบนี้เล่นเกมอันอิบอันคันอีแม่ตอบถือเนี่ยอีแม่สิได้กาแฟเพิ่มอีกกล่องนึงกลายเป็นได้5กล่องแม่ๆเล่นบ่
1: เล่นอยู
0: ่เอาคำถามเริ่มเลยได้อีแม่อีแม่ซื้อหยังแน่อีแม่พ่อประชุมน่ะแม่ซื้อหยัง
1: แม่คำหวาน
0: แม่คำหวานแม่ครับให้อันให้คุณแม่แม่คำหวานนะแม่เนาะผมสิถามแม่ว่างสิแล้วกันแม่คำหวานจังได๋ก็คำหวานแล้วผมสิเปลี่ยนคำถามให้แม่คำหวานบอกของที่มีรสหวานมา10ชนิดเป็นเด๋แท้บ่มักของที่มีรสหวานเด้อแม่เด้อเอา10ชนิดอีหยังก็ได้ครับแม่ครับเออเอาม
1: ีรสหวานเนาะ
0: แม่นครับรสหวาน
1: ขนม
0: หวานเนาะแม่เนาะครับแม
1: ่อัน
0: นึง
1: อ
0: ันนึงขนม
1: มะม่วงสุก
0: แมงโก้แฮปปี้ภาษาอังกฤษมะม่วงสุกแมงโก้แฮปปี้2เอา3แล้ว3 3 3แม่3
1: 3แล้วก็อะไรเนาะแล้วก็ของหวานเอามั้ย
0: เออของหวานข้าวซองที่แม่เอาข้าวซองหรือกล้วยบวชชีครับแม
1: ่ข้าวละช่องค่ะข้าวช่อง
0: อ่ะ3แล้วอ่ะ4บัดนี้แม่4บัดนี้ครับผม
1: ที่บัดนี้เอากล้วยสุก
0: โอ้ครับบานาน่าแฮปปี้อันคันกล้วยดิบเนี่ยมันฝาดมาแม่เนาะครับผมอ้าวฮะฮะแม่ฮะเอ้าเร็วๆๆๆ
1: ค่ะเอาลำไย
0: โอ้โหอู้อีแม่คือเก่งจ้ะวะอะเก็ด
1: เอาม
0: ัวแต่หัวอยู่หั่นบ่ทันกินได้นั่นเห็นบ่นั่น
1: เอาข้าวเหน
0: ีย
1: วหวานข
0: ้
1: าวเหน
0: ีย
1: วแดงน
0: ั่นน่ะข้าวเหนียวหวานเนาะแม่โอเคเอาเก็บแม่8บัดนี้แม่8
1: มีของหวานตะโก้
0: บะโก้สุกเตี้ย
1: ขนมตะโก้
0: โอ้ขนมตะโก้นะมันบะโก้สุกโอ้บะโก้สุกนี่บ่เอากินแม่บะโก้สุกบ่ได้กินเด้อโอ้ตะโก้อ่ะ9แม่9แล้ว
1: เอาขนมตะโก้แล้วเอาขนมถ้วย
0: โอเคขนมใส่ถ้วยเนาะแม่เนาะเออครับเอาอันสุดท้ายแม่อันสุดท้าย
1: เอาข้าวต้มผัด
0: ข้าวต้มผัดอู้ซุ้มมื้อนี้เนี่ยที่แม่ไล่มาทั้งเบิดนี่ถ้าบ่จําเป็นจะกินเด้อแม่เด้อมันผิดเบาหวานคมดันแท้ๆเด้อเนี่ย
1: บ่หวานแท้ๆล่ะนี่น่ะ
0: โอ้
1: ขะล่ําถามว่ายายกินล่ะนี
0: ่นั่นน่ะโอ้เพิ่นเลยไล่ได้ง่ายแม่ครับ
1: จ้ะ
0: อีแม่แม่คำหวานแม่คำหวานเอ้ยอีแม่ก็สิได้

0: าแฟไปหนึ่งกองเล่นเกมกับบักลายอีกหนึ่งก็เลยได้เป็นสองกันแม่คือคักจ้าวะ
1: จ้า
0: เออเอาครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้จ้าจ้า
1: จ้า
0: ดีใจบ่ดีใจบ่สร้างกวางหนึ่งเหรียญเกมกวาง
1: ดีใจหลายเอากาแฟนะยายสั่งสี่กองเด้อ
0: รับทราบบ่หลุยบ่ลืมดอกอันนั้นชื่อได้โยจ้าจ้าแม่
1: จ้า
0: ครับแม
1: ่
0: ครับสวัสดีครับเอาคำถามยังเหลืออยู่อีกให้อีกจะค้นในเพียงสยามซ้ายเอ้ยให้แต่ไม่ไงคำหวานอยู่หันว่าสั้นโอ้อีพ่อประชุมพ่อได้กาแฟไปซีกองอีแม่คำหวานได้อีกกองหนึ่งพ่อประชุมได้กาแฟทันใช่ไปอีกซองหนึ่งโอ้ยผมอยากอีพ่อนัดอีแม่ประชุมอยู่ได้มือแรงเนี่ย ขันสินัดกันประชุมมือแรงย้อนว่ากาแฟทันใช่ของลูกนี่นะครับกาแฟมากขอบนี่ผมอยากให้แม่มัดหูมุ้งให้มันดีๆให้มันมันเพราะว่าปัญหาเรื่องหูมุ้งขาดแล้วมาทอดโทษลูกไส้น้ำกวนนี่บ่เป็นทาครับบ่เป็นทาอีดีนะครับหูมุ้งนี่เขาจะต้องมัดให้มันมันมันแข็งแข็งไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วหลานหน่อยนี่แข็งไปนอนกับพ่อกับแม่เขาจะให้มาเฝ้าตาเฝ้ายายคักหลาย พ่อจ๋าแม่ครับ DLC อีแม่ก็จะทิมเพิ่นเด้อเพิ่นก็ดูแลพ่อดูแลเมียดีแท้ๆเด้นะครับสำหรับผู้ใดที่นะครับเนาะปวดแข้งปวดขามึนซ่าอยากได้ยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเนี่ยเอ้าสวัสดีครับฮัลโหล
2: ขอเรียนเจมส์นะครับ
0: พ่อมาละติเอ้าอีพ่อซื้อหยังเนี่ยบอกรายงานตัวก่อนพ่อรายงานตัวก่อนเร็วๆๆๆ
2: สุว
0: ิ
2: ทย์ครับสุวิทย์
0: พ่อสุวิทย์โอเคห่วยสิบ่ได้ซื้อไปพร้อมสักซีกล้องได้หาคือยายคำหวานจังซี่พ่อฮะ
2: พ่อชมบักสองเสมอนี
0: ่โอ้หัวแกไปฮอดเบ้ยโอเคน้ำก้นกันไปอันอีพ่อสุวิทย์อยู่ที่บ้านอีแม่นอันแม่นนวลนั่นบ่แม่นผู้เดียวแม่นบ่
2: แม่ครับ
0: โอ้ยผมอีแม่เป็นหยังคือใส่แต่อีพ่อแท้มากดขี้โคมเหงผัวคักแท้แม่นะฮะ
2: ผมเป็นลูกครับ
0: โอเตียวไอ้เป็นลูกแล้วเตียโอโอโอเคโอเคไอ้ผมมาอยู่สมพรฮะ
2: แม่เราสิเก่าสิทธิ์เลยแม่ผมกดชื่อให้เพื่อนมา
0: อ๋ออันแล้วไอ้อายุจักปีแล้วครับ
2: ผม63 64
0: โอ้ครอบครัวนี่มาพักกันอายุยืนแท้เหรออายุยืนหลายเนาะครับแต่ละคนน่ะ
2: ครับ
0: อีแม่เก่า
2: พ่อจะ
0: บอกเห็น
2: เจ๊ม
0: า
2: สิขอ
0: ที่
2: ซ
0: ื้อ
2: เน
0: ี่
2: ย
0: ต้
2: องเท่าน
0: ั้
2: น
0: นะ
2: ม
0: ัน
2: ส
0: ิหมดแต่ขอเสียๆโอ้ยมันหนักเลี้ยงแท้ผู้ขอแว่นหนักเลี้ยงแท้พ่อว่าเอาสิซัด
2: คร
0: ับ เดี๋ยวคนสิว่าสยามใช่กับพ่อใหญ่สุวิทย์นี่หัวกันได้นี่มาขอซื้อๆก็ได้บัดแม่เราอันแจกอันเล่นเกมจนตาสวดบอกกอกปศิวานะพ่อเอาจักหน่อยให้อีพ่อบอกซื้อจังหวัดเอาง่ายๆเลยจังหวัดที่บ่อยู่ภาคอีสานแม่พ่อสุวิทย์เอาซุ้มที่บ่อยู่ภาคอีสานนี่เออ10อย่างง่ายๆได้บ่คันซ้ำเนี่ยได้บ่ฮะ
2: ได้ครับ
0: เออมันต้องมีจักหน่อยนะอันหนึ่งพ่อ
2: กรุงเทพ
0: อันนี้อยู่ภาคกลาง2
2: เพชรบุรีราชบุรี
0: เพชรบุรีราชบุรีอันนี้ตะวันเหนือตะวันตกไปทางใต้เออภาคกลาง
2: นครปฐมกาญจนบุรี
0: ห่วยบ่แม่นไปได้เมียอยู่แถวนั้นติคือไหลเก่งแท้อีพ่อมั้ยเคยไปอยู่พุ่นติพ่อ
2: ครับเคยอยู่ครับ
0: โอ้ไปเฮ็ดหยังอยู่พุ่นพ่อ
2: ก่อนพวกก็เฮ็ดงานเด็กๆน้อยๆนะน้ำหอมอาหารนั่นล่ะ
0: เบ้อนักเป็นนักร้องเก่าบ่เนี่ยพ่อ
2: บ่ครับเดินมาพุ่นติไอ้ตอนแรกก็ไปไม่มากับก็คือเสียเป็นกัปตันใช่กันนะ
0: โอ้เป็นกัปตันอู้ซ้ำกันกับไอ้อันสีที่พรสุนทรพดน้องเมียคนใหม่เป็นตัวเนี่ยเออเอาหาพ่อหา
2: ไอ้แต่หาแล้วว่า
0: ครับ
2: ไอ้ราชบุรีเชียงบุรีเอาเลยเนาะ
0: ครับ
2: นครปฐมกาญจนบุรีตาเติมเศร้า
0: พ่ออันออกจากนครปฐมในเหม็นขี่หมูไปทางกาญจนบุรีโอเคฉะเชิงเทรา6 7เอาอีก2อันพ่อ8
2: อุทัยธานี
0: 9
2: ตะบูไอ้อุทัยธานีกับไอ้อ่างทอง
0: อันสุดท้ายพ่ออันสุดท้าย
2: สายกับสิงห์บุร
0: ีลพบุรี
2: เน
0: ี่ยโอ้ครับพ่อโอ้จังแม่นคักเนาะน้ำบ่ได้ท่วมลพบุรีลิงคือออกเนาะบัดนี้เนาะ
2: มันจะคือคนแล้ว
0: เออคักหลายเนาะอีพ่อแสดงว่าเป็นคนบ่เคยอยู่บ้านคือกันเด้ตอนเป็นนุ่มนี่ออกลาดโอ้ยหาประสบการณ์ไปไลฟ์ฮะ
2: แต่พอท่านจบเนี่ยหมด ัยก่อน
0: โอ้แจ๋วเลยพ่อแจ๋วเลยสุดยอดเลยพ่อครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกไซส์ส่งกาแฟไปให้กล่องนึงย่าให้ขาดย่าให้ขาดด้วยครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ย่าดีสร้างหลายเถียวเลยได้สยามไทยบางอยู่บ่เนา
0: ะแล้วอายุ90เท่าไหร่พ่อ
2: 90นะครับ94นี่คือ90
0: เอาผู้เฒ่าอายุ90ปีกินกาแฟลูกแล้วบ่จมว่าใจสั่นหรือเป็นวินเป็นเวียนอย่างที่พ่อกินสบายเลยติ
2: โอ้ยแล้วก็กินบ่เฒ่าสบายเคบีอยู่ไอ้ยาตาแล้วก็กิน
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ก็กินหมดกระตันกินแล้วบอก
0: ครับครับครับครับครับครับครับ
2: กินมันหลายเทียบเลยจะจำใช
0: ่อ๋อครับพ่อพ่อกับพ่อกินน้ำแน่ละย่าให้แต่อีแม่กินไรอย่าไปลอยกินแต่ว่าเอากาแฟเขาถือเขาว่าเด้บ่เป็นท่าเด้
2: สยามไทยสยามไทยไรบางทีกาแฟสยามไทยอยู่อันบอกเขาแล้วกระตันอยู่ได
0: ้อืมครับพ่อผมจำได้ยุบสั่งแต่ไหนแต่ไรมาขันว่าเสียงสยามไซมันเมียนโหลดเนาะพ่อเนาะคักไหล
2: ขอเพลงน้ำแดงสยามไซจะเพลงนะ
0: เพลงอย่างพ่ออยากฟังเพลงอย่างครับบอกลูกโหลด
2: ไอ้ปืนเซิง
0: ถ่ายปืนเซิง
2: ครับครับครับ
0: โอ้หลับมาสารเทวีพ่อไหมครับพ่อเอา
2: ครับครับขอบคุณที่ไรเนี่ยสยามไซเด้อ
0: พ่อครับขอบคุณได้มาร่วมสนุกกับลูกไซวันหน้ามาอีกเด้อมาอีกเด้อได้ยินบ่
2: ครับครับครับเด้อมันขอบ่ได้ไอ้ผู้ยิ่งของผมขอจักเทื่อผมขอจะหลายเ
0: กี่ยวได้เป็นแหล่งแต่จังหวะพ่ออันนี้ห้ามเครียดได้เพราะว่าคนหมู่เก่าหมู่สิบแม่พ่อนึกออกว่าเออมัน
2: ขอแม่แม่แม่ที่ผมโมกันยังหรอ
0: ครับครับต่างร่วมสนุกห้าเพื่อนห้าตัวเนาะพ่อเนาะครับ
2: ครับมีการโชคดีของผมที่ได้เล่นนั่น
0: ครับครับพ่อครับครับผมครับเอาไทยเปืองเสืองไปรถไม่ค่อยออกลูกง่ายเอาเมียอย่าไปเอาซุ่มดากรีบดากจ้อยหลายมันยากตัวผู้ลังคนพอดว่าคือยาเด้อยาเด้อสยามไส้ได้เมียจ้อยกับซ้ำขี่รถจักรยานยางเปียเอาเมียมันต้องไทยเปืองเสืองไว้พ่อสุวิทย์อันได้เมียจ้อยนี่เขาว่าซ้ำขี่จักรยานยางเปียแม่นลีสิพ่อเออแปียกับสร้างท้อผมว่าว่าแต่อ่านมันไงการเอาเมียนี่พยายามเบื้องหน้าผากหน้าผากกว้างนี่ออกลูกง่าย

0: ไอ้ที่ท่องเรามาจากเกาหลีใหม่ๆเงินก็ได้หลายเด้บัดนี้พ่อก็เลยอยากให้เอาเมียไปย่างรอบ้านน้ำกันบักท่องก็ถามพ่อพ่อครับคันสิผมเอาเมียนี่สิให้ผมเอาแบบใดครับพ่อเอาลูกก็ต้องเอาแบบสีใหญ่ๆไว้ล่ะให้มันก้นตรงๆไว้มันจะค่อยดีกันเอาเมียอย่าเอาเมียจ้อยหลายมึงเคยขี่บ่รถจักรยานยางแปรนั่นแล้วเฮาสิเบิ่งได้จังได๋พ่ออือเฮาเบิ่งบ่ออกเด้เอาเบิ่งหน้าผากก็เห็นแต่เฉลิมพลมาละค่ำก็ยังว่าอยู่อันหน้าผากขี่ตัวน่ะว่าซั่นเสิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นพ่อสิบอกเวลาลูกเบิ่งเนี่ยเวลาลูกเบิ่งเนี่ยให้ลูกสังเกตเสียงเอาก็ได้คันเขาว่าเสียงไงเนี่ยมึงเอาโลดบอกให้พลาดพอเอาเมียมานี่คันพ่อได้ผู้หญิงว่าเสียงไงๆนี่ไงเบิดลูกไงสุแนวบ่ต้องห่วงบ่ต้องไปเช็คลึกปานนั้นว่าซั่นว่าโอ้จังซั่นติพ่อเออไปๆลองยางหารอเบิ่งจังได๋เลยเฮ้อว่าซั่นสาวติ๋มเป็นสาวข้างโคกบ่เคยมีไก่ผู้มาหลอดตารางเฮียนจักเสียแม่เอ้ยนะครับเนาะได้ยินพ่อกับลูกคุยกันมาอีนางติ๋มเอิ้นใช่มั้ยแม่ว่าซั่นอีติ๋มเรียกได้ผัวแม่เจ้าเจียหมาโลตีว่าซั่นผู้แม่กับลูกล่ะแม่บ่ทันได้เกียว่าซั่นว่าว่าตันน่ะไอ้ที่ท้องงวกปั๊บเลยโอ้นะครับพ่อจอดว่าซั่นขันจังสันหนูสิเอาปลาทู่ใบเข่าเจียหมาด้วยแม่ว่าสันผู้แม่ก็ได้ลูกเจียโลขนาดหมาดีใจหมามันปกตินี่นะครับเนาะเออหมามันนี่ก็จะแม่นถือใจเจ้าของจะแม่นได้ใจเจ้าของได้ปกติหมาเนี่ยมันสิเห็นอาหารอยู่ไหนบ้านี่อันนี้วิพอบ้านนี้ใหญ่คักใหญ่คักใหญ่ฮอดหมาตรงเบิดคั่วว่าซั่นโอ้นะครับยายเฒ่ากำลังอันกำลังสิกินกาแฟหอมคอฟฟี่ได้ยินอันข้าเจ้าเว้ากันกันอัลลาเอ้ยเอากาแฟมาให้แม่จักแก้วแน่ได้เวลาแม่กินกาแฟแล้วพ่อใหญ่เราแวะบ่ละแวะว่าซั่นได้ผัวตับหว่องอีนางติ๋มนะครับนี่ล่ะเขาเรียกว่ารู้จักจังหวะเวลาบางครั้งบางที่ชีวิตของคนเฮานี่ฮอดบางเอาเฮาต้องเอาได้แม่เนาะเออโอ้ตานายอีหลีวะพ่อจ๋าแม่จ๋าผมคือหานักร้องบ่ได้ว่ามื้อนี้อันน้องปอมื้อนี้อันคันผู้ใดเพิ่นสิมาร้องเพลงเนี่ยให้เพิ่นเข้ามาเลยละหลาดเด้อน้องมนน้องอาร์ตไอ้น้องใหญ่คันผู้ใดอันมีเสียงมากขอร้องเพลงกับหนุ่มสยามไส้แน่ว่าซั่นเอามาโหลดเอิ้นเพิ่นมาโหลดพอว่ามื้อนี้ยังบ่ทันได้มีนักร้องแลกก็ได้สารพัดก็ได้เอามาแลกกาแฟเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่จะตอบปัญหาเอาซ้ำนี้ซะก่อนตอบไปแล้วแม่ใหญ่คำหวานก็ได้ไปอีพ่ออยู่ทั้งอุบลก็ได้ไปแล้วพ่อครับแม่ครับสินค้าบักลานี่เฮ็ดแบบนี้ล่ะนะครับเนาะเออเว้ยบ่ทันได้มีอันช่วงอันนั้นตัวนี้บ่ได้อ่ะบ่ทันได้มีช่วงอีหยังก็เขาเอิ้นน่ะอันอยากลองจัดให้เท่าใดก็ขายนะนะเออเลี้ยงไว้สร้างตายนะนะเลี้ยงแม่รวดหยามไว้ใส่เอ้ยว่าซั่นเกิดแม่ตายไปนี่ลูกเต้ามันบ่ค้ำบ่คุ้นแม่สิโอนหน้าให้สยามใส่นี่ล่ะว่าซั่นเอาไว้แม่รวดว่าซั่นเอาซั่นน่ะเอาก็เอาแม่ไปเลี้ยงไว้สร้างตายเออนะครับคันลูกตายก่อนแม่เด้คันลูกตายก่อนแม่ก็แล้วแต่ผู้ใดสิหาให้กินละกาแฟแต่คันบักหลายยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับเลี้ยงอีแม่คือกันแล้ววะเลี้ยงไว้สร้างตายนะครับตายแล้วไปนั่งบ่ได้ดอกแม่เอ้ยนะครับให้กะหนาหน้ากะกว้างงัวคุ้ยกะบ่อึดอยากเข้าอยู่เล่าเต็มอุ้งอ่างสางแม่สิให้ผู้ใดคันบ่ให้ลูกสยามไส้ว่าซั่นแม่เขียนพินัยกรรมไว้โลดหน้าติดป่าบักเบนหลังติดคลองจะให้เป็นของสยามไส้นะในฐานะลูกชายให้แม่กินกาแฟฟรีก็ว่าไป แม่บัดนี้ตอนแรกกะแนวนี้ละนะครับเนาะสามไส้เอ้ยลูกหลาเลี้ยงย้ายไว้ซ้ำตายโลดลูกให้แม่ได้กินแน่กาแฟลูกกันนะเขาคือว่าดีแท้แม่ในสารพัดโลกได้ลูกหูบ่กินบ่ได้นอนบ่หลับตาพิการอาหารกับบ่ย่อยอ๋อนะแม่มาตาลิตโตนแท้ลิ้นกะก้อยบ่รู้รสมีกดในกระเพาะกระดูกปอฟันปวดกินยาเบิดขวดกับบ่หายผัดว่าว้ายตามร่างกายเป็นไดแม่ตามร่างกายย้ายกับเหม็นทุกเช้าเย็นอาเจียนเป็นประจำซ้ำกระเพาะก็เป็นแผลมีขี้รังแค่เต็มศีรษะทายอุจจาระกับว่าออกหัวเข้าถลอกถลกตกสะเก็ดเป็นเม็ดพื้นคัน สุดท้ายเป็นจังได๋บัดนี้ เอากาแฟไปให้ดูแลแม่อยู่กับลูกบ่เกิน3ปีดอกมึงมาเอารถหน้าแม่ให้แม่ว่าซั่นโอ้ยเป็นในสุดท้ายสยามใส่อยู่มานํา10ปีแล้ว กินกาแฟก็ได้กินไอ้แค่เดียวก็บ่ได้ยินจักเทียบาดนี้เอ้ยนะครับสุดท้ายเป็นได้บาดนี้อันผู้ที่ถ่ารอบปันหน้าตายก่อน ผู้เฒ่ายื่นเนาะเอ้ยเพิ่นดูแลเจ้าของน้ําตาลเพิ่นก็บ่กินไขมันเพิ่นก็บ่ทานเบาหวานเพิ่นก็บ่มีนี่แหละครับมันดีหม่องนี้แล้วยังว่าหวัดดีครับเอ้าหลุดไปซ้ําน้องปอเอ้ามาใหม่เด้อแม่เด้อมาใหม่เด้อ043 009888ซื้อมือนี่ล่ะเขาว่าหัวดําออกก้อนหัวดอนน้ําหลังอ่ะหัวดอนนี่คือผู้เฒ่าผู้แก่อายุ80 90เพิ่นอายุยืนทะได้นะครับเพิ่นดูแลเจ้าของเป็นหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลแม่ว่างไดแม่จ๋า
1: เอ้
0: า
1: แม่ว่าสิเรียนเจมกาแฟกล่องละ1บาทนะล่ะลูกพอไปกินเพิ่นแล้วสั่ง3เที่ยบ่ได้ลูกก็ไปป้อนอีก
0: โอ้ยก็ธรรมดาละความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอืมอันเรียนเกมเบิดแล้วมีแต่นักร้องคัดร้องเพียงบ่เป็นนี่ก็สิได้เรียนมื้ออื่นพุ่นแล้วอีแม่งอยอ่ะครับ
1: โอ้ยร้องเพียงบ่เป็นเอาตอบอันหาเจ้าตอบอำเภอที่ยังคือเพิ่นน่ะแม่ได้เบิดแล้วเพราะว่าคนเมาแม่ไปไกลๆแม่รู้แม่บ่เอาซ้ําของเพิ่นดอก
0: แม่เอาสิลูกขออนุญาตเปิดทางให้คนอื่นก่อนอันคุณแม่หงอยเจ้าของหัวก็ได้ไปวังมือวันที่3ตุลานี่เบรกไว้บ่เกินอาทิตย์นึงกลับมาอีกเล่นเกมน่ะดีตวนเพิ่นเนาะแม่เนาะจ้าได้บ่เนี่ย
1: นั่นแล้ว
0: ก็
1: เขามา
0: ชง
1: หรอ
0: โอ้ยสิน้อยใจลูกชายอีกละเอาสิไปเอาสู้ช่วงนี้เลย
1: อ
0: ันนี้จกเองจกเองบ่แม่นของบริษัทบ่แม่นงบบริษัทลูกชายให้กับช่วงอยากร้องจัดให้ท่อใดกะขายเอาคักๆรถเอ้าอยากร้องจัดให้ท่อใดกะขายเลี้ยงไว้ซ้ําตายใบหน้าน่ะใบหน้าอย่าลืมเออท่อใดกะขายเลี้ยงไว้ซ้ําตายอยากร้องจัดให้ท่อใดกะขายเออเด้อแม่เด้อ
1: เอา
0: แล้ว
1: ที่
0: 1
1: บาทม
0: ัน
1: บ่
0: แม่มันกำลังสิเป็นช่วงใหม่แล้วเอาสิเดี๋ยวแม่ครับแม่มืออื่นได้บ่ขอแม่หน่อยมืออื่นได้บ่ขออีกมื้อนึงเนาะขอมืออื่นๆเนาะแม่เนาะอันพ่อครับแม่ครับอันอย่าว่าลูกกันนั่นเด้อลูกนี่เป็นกรรมการผู้ทรงความยุติธรรมย่านที่สุดนี่บ่แม่นย่านหยังเด้ย่านที่สุดนี่บ่แม่นย่านหยังเด้ย่านว่านอันฮักพิงย่านอันเอาแต่ไทยเดียวกันเอาแต่อันแม่ไงหงอยเอาแต่แม่ไงหวานเนาะสยามไส้แบบแม่ไงเขียวเราบ่เคยได้จ้าเขียวกวางเดียวกับบ่เคยได้ย่านที่สุดเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องหักพิงบ่ได้เอาแม่อยากร้องจัดให้เท่าไหร่ก็ขายเลี้ยงไว้ซ้ำตาย เลี้ยงไว้ซ้ำตายลูกไปก่อนก็หาคนอื่นมาเลี้ยงเด้อเออคันแม่ไปก่อนก็อันเขียนไว้แน่ใบหน้าน่ะนะเออหน้าที่ติดป่าบักเบนจะเป็นของสยามไส้ลูกชายโกกว่าซะเด้อจริงๆแล้วมาแล้วนี่เอาสวัสดีครับสยามไส้ครับแม่ฮัลโหล
2: สยามไส้
0: โอ้พ่อสวัสดีครับพ่อครับ
2: คร
0: ับ พ่อเอากาแฟจักก้อน
2: อันกาแฟสายตากล้องจักบาท
0: ครับอ๋ออันกาแฟสายตากล้องละ380บาทครับพ่อได้15ซองอีพ่อเอาบ่ล่ะ
2: มัน
0: 3กล้องพันพ่อตัวนั้นน่ะครับแม่นอันนั้นน้ำสารสกัดจากออสเตรเลียตัวนั้นน่ะครับพ่อแม่น
2: มันคืออันกาแฟอันคอฟฟี่บ
0: ่แม่น KV Coffee ตัวนั้นพ่อครับ
2: 380บาท
0: ครับผมลองเบิ่งจากกวางบ่คือบ่เอาอันผลิตภัณฑ์ไอ้ KV ไปกินคู่น้ําอีพ่อสั่งไปผลิตภัณฑ์สายตา KV อ่ะ
2: บ่ท่านสั่งแล้วผมถามว่าอันเอากาแฟสายตามัน
0: ครับพ่อ
2: มันจักบาทละ
0: 380แล้วพ่อเด้ออีพ่อจื้อไว้เด้อ380ครับพ่อครับครับ
2: 380
0: ครับผมแม่นล่ะครับ
2: ผมสั่งแล้วพุ่นยังหลับนะ
0: โอ้ครับแม่นละครับพ่อถูกต้องแล้วเขาว่าเว้าความเดียวกับลูกบ่แม่นบ่ตัวเดียวกันบ่
2: แม่นอยู
0: ่เออเอาคันสั้นอีพ่อกัดต้มน้ำฮอดลัดรถเดี๋ยวลูกสิได้ฟ้าไปส่งให้ครับพ่อครับครับผม
2: กินอันเป็นเบาหวานกินได้บ่น
0: ี่โอ้ก็ดีมันบ่มีน้ำตาลเลยเด้พ่อกาแฟลูกทุกตัวเลยบ่มีน้ำตาลครับพ่อครับผม
2: ครับ
0: ครับครับพี่ครับครับพ่อครับพ่อจ๋าแม่ครับ บ่ทันได้มีนักร้องบ่ทันได้มีอันหยังก็อยากร้องจัดให้เท่าใดก็ขายขออีกจักสายได้บ่ครับผม043-00983โต043-00983โตเวลาเหลืออยู่อีก4นาทีโดยประมาณผมสิไปละเอ้านับ1กาแฟฮ้อมคอฟฟี่คันสั่ง4กล่อง580บาทคันสั่ง9กล่องแถมกาแฟอีก1กล่องได้ของแถมเหมือนเดิมและกะสั่ง20กล่องคันสั่ง20กล่องเนี่ยครับแม่จะได้กล่องละ120บาทนะครับเอามาแล้วนี่มาจากไสอ่ะน้องปอมาเบิ่งกันนะสวัสดีครับสยามไส้ครับผมฮัลโหล
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: คร
3: ับสวัสดีครับ
0: พ่อวางไหนพ่อ
3: พี่ครับผมขอช่วงอยากร้องจัดไห้ครับผม
0: อยากร้องจัดไห้เท่าใดกะขายเนาะอ้ายเนาะแม่นบ่ครับผมแม่นอ้ายหรือพ่อผู้ใดอายุจักปีแล้วครับฟังเบิ่งเสียงคือนุ่มๆแน่นๆอยู่ซั่นดอกว่าครับแม่นน้อยๆครับติดตอบแ
3: ม่โอ้สิ
0: โอ้ยมันสุงปานซีอิ๊วขาวตาลูกกตัญญูซะเนาะบัดนี้เนาะเอ้าได้ๆครับอ้ายเอ้าอีพ่ออ้ายสิให้เท่าใดครับอ้ายกล่องนึงครับกล่องนึงเท่าใดให้เท่าใด
3: กล่องนึงให้
0: ให้50บาทเตี้ย
3: ค
0: ักบอลนี่แต่ค่าส่งกับว่าได้ค่าส่ง80บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยน้ำใจและความศรัทธาที่มีต่อกันรอรับได้เลยนะครับ50บาทไอ้บอกซื้อเลยครับผม
3: 4บาทครับผม
0: บ้านเลขที่ละ
3: บ
0: ้
3: านเลขที่69หมู่4ครับ
0: บ้านยาง
3: บ้านกอกตำบลบ้านกอกคร
0: ับ อำเภอ
3: แข็งในจ
0: ัง
3: หว
0: ั
3: ดอ
0: ุ
3: บลคร
0: ับ
3: ผม
0: โอเคครับไอ้รอรับเด้อเดี๋ยวส่งไปให้ส่งมื้อนี้มื้ออื่นได้กินครับเตรียมเงินไป50บาทพอเด้อครับผมจ้ะหมดแล้วแม่จ๋าเวลาของรายการเบิดแล้วโอ้ยคนหมู่เก่าหมู่10เนาะสยามไซแม่ครับซื้อให้ผมโลดแม่นอีเมลได้ราคารถจาก350บาทเหลือกล่องละ145บาทก็ว่าถือคักละอย่าไปอยากได้คือจังหมู่ข้าเจ้าโชคดีเถาะมื้อนึงก็สิมีประมาณ2ถึง3คนเท่านั้นละที่ลูกเจ้าแจกก็ได้บ่สิเป็นตอบปัญหาท่ารางวัลร้องเพลงเรียกร้องเพลงแลกกาแฟหรือว่าจะเป็นประมูลและสุดท้ายก็คือช่วงอยากร้องจัดให้เท่าใดก็ขายนี่ล่ะความสุขของลูกส่งต่อให้กับดีเจนักจัดรายการท่านต่อไปบักลาสยามไส้กะสิจากพี่จากน้องกันไปคันอีแม่อีพ่อฟังรายการลูกเต้าแล้วมีความสุขมื่นเฮามามวนกันต่อผู้ใดเล่นเกมบ่ทันซื้อรถแม่ปวดขาเฮาก็ปวดเองแอวลั่นเฮาก็ลั่นเองซื้อแม่มันกินเองนักเลงพ่อเว้ยว่าสั่นรักทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีความสุขครับและเจอกันใหม่จ้าทุกคน

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะวราวุธเร่งปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมพบ 180-190 โรงงานในการนิคมอุตสาหกรรมเสียหาย 1.8 พันล้านนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามและประเมินผลจากสถานการณ์อุทกภัยต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยขณะนี้ข้อมูลความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้และผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายจึงต้องเร่งให้ศูนย์ CMC หรือศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำฐานข้อมูลกลางให้ถูกต้องครบถ้วนและลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจริงโดยเร็วกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปขากลับเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง11ตุลาคมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการเปิดให้ทดลองในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่6ถึง11ตุลาคม2569เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081756077
3: าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
2: สอ.อบต.ผนึกกำลังกองทัพภาคที่4ชูแนวคิดคนเปลี่ยนหมู่บ้านต้องเปลี่ยนลุยแก้ปัญหาชายแดนแบบครบวงจรนายชนทัตแสงพุ่มรองเลขาธิการสอ.อบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอ.อบต.เดินทางเข้าพบพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อหารือในทางการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพัฒนามุ่งขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกันนายชนทัตเปิดเผยว่าสอ.อบต.ให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติโดยเชื่อมั่นว่างานพัฒนาจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการดูแลประชาชนในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนสุชาติมอบรองปลัดเผด็จประชุมบก.ปพช.ครั้งที่7ติดตามสถานการณ์อุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นายเผด็จลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่7โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยปรับกำลังและทรัพยากรให้เหมาะสมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที
1: ่จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: ให้เน้นย้ำให้หน่วยงาน
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
11: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
10: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
11: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
10: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
11: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
10: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
11: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
13: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
12: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
13: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
12: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
14: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:19 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงค่ำๆนะครับ19:00 ถึง 20:00 นเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมทุกวันนะครับทางสถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้เราก็พบกันวันศุกร์นะครับ9 ตุลาคม 2569นะครับก็เป็นเวลาดีๆที่เราจะเจอกับผู้ฟังในช่วงเวลาของการขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่กำลังล้อมวงรับประทานอาหารเย็นนะฮะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ทำงานในกะบ่ายนะครับค่ำๆแบบนี้ก็นั่งทำงานเข้าเวรเข้ายามกันแต่ละภารกิจก็แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขก็แล้วกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เรามีบทเพลงเพราะๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงนี้จากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตเป็นสมุนไพรที่เรานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและก็คุ้นเคยกันสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะฮะก็นี่เลยนะครับทั้งปรินทิปจะอยู่ในรูปแบบของสเปรย์นะฮะเรียกว่าปวดเมื่อยตรงไหนฉีดตรงนั้นเรียกว่าได้ผลเร็วนะครับต้องเอาชนิดที่เป็นสเปรย์นะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปิ่นทิปนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ฟังที่อาจจะปวดเมื่อยสำหรับมีความถนัดที่อยากจะทานะฮะปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นก็นี่เลยนะครับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับรวมถึงบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะฮะมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เป็นผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีบทเพลงมากมายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพร้อมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้เราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงที่ฟังเพลินๆนะครับจากแดงกิตติกรนะครับงามข้ามปีครับ

0: ุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
5: ย้ายใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

บทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับงานจากสนุกสิงมาศนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจบลงไปนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนาทีของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ก็มีสิ่งดีๆที่มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นประจำสำหรับใครที่ตื่นขึ้นมานะฮะลุกก็โอยนั่งก็โอยหรือว่าจะหันไปมองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะฮะเห็นท่านเดินเหินไม่ค่อยสะดวกยืนนานนิดหน่อยก็บ่นปวดเข่าปวดขาหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับนั่งทำงานหน้าจอคอมทั้งวันปวดคอบ่าไหล่ไหล่นี่ตึงเปรี้ยเลยนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับอาการปวดเมื่อยเหล่านี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้รำคาญใจนะครับบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆนะฮะที่อยากจะมาแนะนำให้ติดบ้านกันไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่นอนนั่นคือน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของชนิดสเปรย์นะสะดวกพกพาติดตัวได้นะครับปวดเมื่อยแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าฉีดตรงที่ปวดเมื่อยได้เลยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์กันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะครับกับการปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดเข่าปวดบ่าปวดหลังหรือว่าคุณย่าคุณยายที่ปวดข้อปวดเข่าจากการเดินนานๆเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นสำหรับเปรมจิตนะครับหรือว่าฉีดได้เลยกับชนิดสเปรย์นะฮะเรียกว่าซึมไวมากไม่เหนียวเนินหนะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายผิวได้อย่างรวดเร็วต้องเลือกสเปรย์สมุนไพรตรากลิ่นทิพนะฮะตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เป็นเจ้าของนะฮะโปรโมชั่นที่เรียกว่าเอาใจสายปวดเมื่อยนะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับจัดหนักจับเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์1ขวดใหญ่เพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690นะฮะจากราคาปกติ1,080 บาทนะครับ 1,080 บาทลดเหลือ690บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อขวดละ100บาทขนาด24มิลลิลิตรนะครับซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อทางออนไลน์มีเก็บเงินปลายทางที่ TikTok นะฮะช่องพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดได้โดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาของการจัดทำรายการหรือว่าจะจบรายการไปแล้วก็สามารถที่จะโทรได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 061-058-8600นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ก็ยินดีเลยนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำเราก็ยังมีในส่วนของบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่น
รู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์อยากได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้เดือนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะครับซื้อ1แถม1นะครับแว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟที่มองได้ทั้งใกล้ไกลเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทนะพบกับแว่นคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยอยู่กันเป็นประจำนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเราเข้าสู่บรรยากาศในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของความสบายใจกับบทเพลงดีๆนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับมาที่หนึ่งงานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับกับงานเพลงฟังเพราะๆฟังสบายๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆกับงานจากศิลปินรุ่นเก่าๆอย่างคุณออสโอภาสทศพรนะครับกับเพลงนี้นะครับในฝันครับ

งานจากหนูมิเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับทางสถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569ณลำน้ำมูลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาประกอบด้วยการแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปรเมนพระมหาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเจ้าอยู่หัวเรือไม้ขนาดกลางนะครับไม่เกิน40ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเรือท้องถิ่นไม่เกิน36ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีนะครับก็เชิญชวนก็แล้วกันนะครับงานแข่งเรือที่อำเภอสตึกปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569ณลำน้ำมูลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกนั่นเองนะครับปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะฮะห่วงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงท้ายรายการของเรานะฮะก็ขอย้ำกันสักนิดนึงสิ่งดีๆจากผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับเอาใจสายปวดเมื่อยนะฮะสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับวันนี้สเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษสุดนะฮะซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผ่านทางออนไลน์ที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถนะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะสั่งซื้อก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ทักแชทสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ TikTok ชื่อพัชรินโอสถนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรมาที่ผู้จัดนะครับก็โทรมาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับ0610588600นะครับช่วงนี้ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราก็คงจะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวง วัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัตจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000-40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้าง ส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบขเนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบขต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะโยกไปอยู่ในรบขด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบขด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมเองก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: และวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเรศแซ่โคพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยา
9: 9นะครับนั่นคือเบอร์โทรศัพท์โทรมาตอนนี้ก็ได้เอาไปใส่ล่องเบิ่งครับผมบ่ให้ใส่หลายชุดดอกคันใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงมืดชุดนี้แล้วไม่ดีไม่ใครขึ้นอาการปวดตามเส้นตามเอ็นตึงตามข้องตามขาตามเข่าปวดตามเข่าเป็นโรมาตอโครมาตอยเป็นโรคเก้าอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงบ่มีเหงื่อมีแห้งหมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทปวดทนทุกข์ทรมานอาการเหล่านี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับชุดฟ้อนอ้อมเตียงหรือชุดตอกลิ่มก็ได้เนาะอ่ะโท ทรหาลูกโดดนะครับไปฟังหมอลองหมอล่ำบาดตะนี่บ่ดอกหลายใหญ่ห่างกับหมอล่ำเรืองไม้มือนีนำเสนอหมอลำนะครับนิท่านถ้ำหรือนะครับเป็นชาดกที่พี่น้องขอกันขมาไล่หลายผมกันนำมาให้พี่น้องได้ฟังกันแรกเริ่มมือนีเริ่มต้นกับหมอล่ำเรืองต่อก่อนทำน้องขอนแก่นครับทีมงานนกยุ่งทองล่ำมวนม้วนเป็นนิท่านชาดกทศชาติชาดกกล่าวถึงประชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมีในทองเรืองพระเวทสันดรชาดกครับ
10: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
11: สัญญาณเสียงเศร้าขึ้นเสียงแค้นดังอ่อนอ่อยนกยุ่งท้องนองคุณอ่อยน้ำเหลืองใหม่มากนิท่านเรื่องนี้นาเป็นเรื่องใหญ่ชาดกหลายสมัยโบราณเรากันลืมไว้จนมาเลยถึงเฒ่าปัจจุบันก็ยังเราฮอดเส้นหลานลูกเต่าเฮาเว้าต่อกันเวทสันดรวานันได้สร้างแต่งลงท่านเป็นผู้คนใจบุญลื่นคนไทยบ้านฟังนิทานแต่ตอนตนถึงปลายสิได้เรานกยุ่งท้องสิได้เว้ากันไว้บ่หาลืมเวทสันดรชาดกนกยุ่งท้องจัดเสนอมวลม้วนผู้ค่ะ

khoai năng ta băng tiếng tam ao nam phụ lòng phụ khoai trong ta năng chia có phụ khuôn phụa phương khăn lại thừa thì khai hiền nộp dùng phóng tên đường tông sớm mà mai màng ลิยนผู้ผ้าต่างคนงานดีมีหลายเรื่องดังไปตัวมุมเมืองราชบุตรได้กัดเป็นเห็นหมู่ดอกสู่ตอนคนงานดีนั้นหอนตาม

ทันคือนิทานเรื่องเขาแต่เขาที่ได้เล่ากันพ่อแม่เอ้ยหันมาฟังบันบันนิทานกันชาดกเวทปันดอนที่พาโยกแต่งลงท่านฟังในใจหวังสิพาสร้างเป็นหนทางพอได้เพิ่นท่านผู้แข็งกาเกิงท่านผู้ทุกข์ยากลำท่านตำบ่นายแน่ท่านผู้ตาบ่ส่องแกงขาแอนฉันกูดท่านคนผอมคนโซซอยโตบ่ทันใดผลท่านไปหามีเพิ่น

0: อ้าวสนมเสนาอย่าตาให้เตรียมแต่งลงท่านถ้าเงินพ่องสิ่งของอย่าแพงไหวท่านทั้งเสื้อและผ้าอาพรทุกสิ่งอย่างท่านเขานำอาหารพร้อมเครื่องกินนางมาที่ยาซาให้เฝ้าซอยกันท่านกันหาชาลีก็คือกันอย่าจมน้ำบัดท่านแล้ว
1: ขอถวายบังคมเจ้าสันตาพญาเวททุกเทศเท้าลือนาซาไกข้านี่คนกายบ้านไม้ตาอยากมาเพิงได้ยินข่าวว่าเจ้าทำสางแตงข้านผู้ค้าม
0: ันจะลุกแต่ห้องเขตทินทั้งใดมานำกันหลายคนแม่นประสงค์ยังทาน
1: โอ้ยผู้ขาอยู่แห่งห้องเขตทินทั้งไกลพุ่นแล้วใจประสงค์มาซาไกลดังกองใจประสงค์สร้างเพื่อแก้วง่านิ่นที่คนซาพุ่นแล้วใจประสงค์อยากได้เมื่อไวบานเป็นแก้วคู่เมืองนั่นแล้วผู้ขา
0: เมื่อนั้นผู้บันเจ้าฟังพระ

มีหลายอันบันเทียงขอกอดเกียงสิทานให้สู่อันองค์หน้าเขียนว่านั้นพามบัดเรามาหลายก็มีความเสียดายสิทรงท่านจนเกียงหาบุญมีภายหน้าสันตาพอได้พึงบุญปลาทรงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์ประกาศเหนือทั่วสันเท่าทั่วแดนไกลทั้งหน้าขี้หน้าคาจะยุ่ง

云佛山断脉多了你还没过命里送人难办พอเวททำท่านสร้างผลกรรมจะได้ไรโอ้ยผู้ขาท่านแต่งไว้ให้เห็นหูสู่แนวขาได้ท่านแต่งแล้วตัวประเสริฐมงคลท่านควรขับขี่พายท่านพร้อมว่าแล้วบ่ายเอาน้ำ

0: ข้านิโมทนาแล้วทำท่านบ่ได้จมสร้างเพื่อแก้วให้ซุ่มเจ้ารับเอาสา
1: โอ้ยจังมันบุญหลายล้นของพามทั้งแปดพระองค์ท่านถอดแล้วให้บุญใดดังประสงค์บัดนี้ข้าศิลาเมื่อบ้านเมืองกะลิ่งบ้านเก่าพุ่นแล้วท่านมีแนวอยากได้ข้าวนาจังสิมาขอทุลาเด้อผู้ค้าว้ายมันดีอกดีใจคักเนาะสมใจทุกสิ่งทุกอย่างเออบัดนี้ละบ้านเมื่อเฮาสิบ่ได้แรงด้วยแฮะไปเฮามาขึ้นที่สร้างโฮเพ่งเมื่อบ้านกันต่อไป
2: ไปขึ้นหัวฟ้าขวดเมืองไปไปๆสมใจนึกละบ้านนี่

0: เป็นไผง่อยหลังสร้างหน้าเข้นตัวประเสริฐมาน้อนั่นเหรอคือของหัวของเฮาห้องห้องพามึงมันมาทำแนวนี้บอกเก่งนายดูมินด้วยเฮานัญญาอยู่สามารถไปขาอะไรกี่มันจะบอกเข้าไปไผที่สร้างมันน่ะเหรอป้าโถโอ้โถอันว่าหน้าเข้นนี่ของดีอันนี้ขาจ้ะนี่ของพญาแท้ๆมหารกล้าขี่หนีให้เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ท่านบ่หนีสู่สิมุนสู่มาทําจังซี่บ่หวนย่านย่อนอายบ่เหอนี่ขามันน่ะฮะขามัน
1: โอ้หยุดหยุดอันว่าหน้าเข้นนี่สู่บ่มีหุ่นส่วนหนาคือบ่พระบาทเจ้าท่านให้แต่กูให้สุนีไปถอนอย่ามาขวางทางกะซะ
2: บอกมันไปบอกมันไป
1: อย่ามาตันต้องทางเดี๋ยวสร้างที่เหยียบหัวนะลีบหนาถ้าว่าลีบอุทีสร้างเหยียบหัวนะลีบ
0: เฮ็ดจังไดอันนี้เฮ็ดจังไดเหรออันว่าหน้าเช่นนี้มันเอาหนีไกลห่างเลยเรียกพวกเขาเหรอย่านหลายย่านใจแม่เมืองเกิดทางบัดทางสร้างมาดวนหนีเขาจะมั่วล่อซาให้ไปทุ่นพระองค์ดวนเขาเวทเทิมจังสี่ให้ตีเขียนไรหนีพวกเขาไปไปเรียนร้องให้ไปหน้าบ้าน

มีแต่มาคอยเฝ้าบ่แลเหงาคันดูหมิ่นสุริยนต์ลมหายใจยังบ่สิ้นบ่มีลมดอกยาวังนับแต่วันสิแต่งตั้งให้มันใหญ่มหาศาลพนักงานสมาชิกนับเพิ่นจนเกินร้อยบ่มีถอยเรื่องลาผู้อิจฉาให้มันเนาสรรหาความเรื่องเบาให้มันเศร้าดอกกล้วยตายเด้อน้อหาแต่ความเบาหายท่านเบาว่าอมดาสำนักงานผู้หมายหลับสิส่งแทนกันดีแท้หาความร่วงความรอสุ่มศรัทธาผู้หน้าโง่เงินของโตไปว่าจ้างปัดเลยห่างเปลี่ยนใจเด้อน้อบางศรัทธาก้อยใดไปหลงเสือคำเขาศรัทธาฟังผู้หูเบาปัดเสือคำผู้ล่วงลองผู้บางคนคนใดแข็งใจบ่ยอมเสือคันบ่มีเสือแท้บ่ยอมจางอย่างนี้ผู้ฟังเอ๋ยนกยุงท้องสมือนี้มีสามแห่งเมืองอีสานสำนักงานเมืองอุดรบ่อนเน่าให้จำไว้บ้านหนองไห้บ่เน่ายังบ้านผักคำใจยังมีหวังบ่ล่วงรอรบปินไป

สุริยนต์หยิบยกเพื่อกันลืมบางเอาแต่ตอนท่านสร้างให้คนฟังในหัวเลืองจนถึงแห่ขึ้นเมืองตามตำนานอ่านได้ให้ฟังไว้

0: างแต่งทานหลายหมู่บ้านก็ไหลหลังมาขอพ่อแม่ยินดีดอกบ่ว่าหยังพ่อหน่อยอ้าวแม่นเจ้ามีเรื่องฮ้อนสรรพสิ่งแนวใดให้เจ้าไขว่าจ่าด่วนมาอย่ารอซามีเรื่องหยังแล้วให้บอกมาเบิ่ง
1: โอ้ยกวนบ่ควรแล้วแต่สิโปรดเถิดพระองค์ท่านคือเดี๋ยวนี้พระองค์เอ้ยลูกมาลาดเจ้ามหาเวทได้ทําผิดแล้วแล้วท่านได้ท่านหน้าเทนมิงเมืองขวัญบานอาทําแท้คนขวงผิดนี่ควรเบิกบ้านตีเขียนไรนี้
2: บิดา
0: องค์พระสนชัยเจ้าสูญหลายจนตัวสั่นหัวใจขาดสะบั้นมหานกาล่วงเกินเขาว่าพระบาทเจ้าเลี้ยงลูกคนผิดไผจักมาถึงตนทอพระองค์กิ่งแท้ควรสิเนรเทศให้องค์สันตานี้ด่วนออกจากบ้านบ่ควรเลี้ยงอีกต่อไปทหาร
3: อัญญาค
0: ่ะให้เจ้านำความนี้ไปทูลสันตาด่วนบอกให้ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้บ่ให้นานไป
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าองค์พี่พระสนชัย

่อนทำนองกำลังจะว่าสารกรรมกาลไอกำลังจะว่าสารกรรมกาลสินโอติดตะมือบ้านทำนองขอนแก่นผมกับสิสลับทำนองให้ฟังเรื่อยๆนะครับมือบ้านฟังเรื่องนึงบ้านมือก่อนฟังทำนองนี่จบปุ๊บคณะนี่จบปุ๊บเริ่มคณะใหม่ผมก็จะเอาทำนองใหม่คณะใหม่มาล่ำให้ฟังเพื่อให้ฟังกันได้หลากหลายให้พี่น้องซึมซับรับเอาความสุขเก็บเกี่ยวเอาความสุขวันต่อไปกับการฟังหมอลองหมอล่ำยกมาฟังอยู่หน้าปัดวิทยุของคุณพ่อคุณแม่หมอล่ำทุกมือนี่มันหาฟังยากครับฟังเป็นเรื่องเป็นเล่าโอ้หมอล่ำเก่านี่มันมวนฟังแล้วมันมีมนต์ขลังมนต์เสน่ห์ฟังแล้วได้แง่คิดนิทานถ้ำต่างๆเรื่องเล่าโอ้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับมันขึ้นจังเรื่องนี้ล่ะพระพุทธชาติชาดกนี่แหละนะครับของมหาเวสสันดรชาดกนี่แหละซึ่งการท่านนี่มันท่านให้ได้มดการทำท่านการทำบุญบารมีก็ได้เนาะอ่ะกำลังงวนครับเดี๋ยวพักจักกึดนึงเว้าจักหน่อยก่อนให้ขายยานี่ไหมล่ะเอออาเอออาเกินกับสิมีแต่ให้ผมเปิดมอลำซูฟังไหวไพสิมาใจคาเวลำเวลาซอยผมนักกำไรน้ำมันหนวดแห่ง20-30บาทอยู่ปาดตัวขายจักกระปุกละลามันจังสิได้คาเวลำเวลามันยากดิผมบักลามุ่นเต็งได้ล่ะเถ้าพอบ่ยากดิจัดรวดว่าแต่มึงจัดมอลำให้พี่น้องเฮาฟังบ่มีคาเวลากูสิขายหน้าให้ว่านนะใจพ่อข่อยคักบ่โอ้ยเราเป็นหัวหน้ามอลำเก่าเนาะเราก็อยากสืบสานมอลำไว้ลูกไส้แห่งบ้ายองอยู่มดไปทงนึงเด้อได้ล่ะเอาอย่าให้หมดทง2นะจ๊ะคุณแม่ช่วยบักลาด้วยสนับสนุนครับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวครับเอาไปรับประทานลองดูเอาไปทาเอาไปถูลองดูดีไม่ดีผมไม่การันตีเพราะผมไม่ใช่คนใช้พี่น้องเป็นคนใส่ซีฮู้เองครับว่าดีหรือบ่ดีคันแม่นถามผมก็ว่าดีเนาะเอ้ยบักลาเพชรดีชุดตอกริมกับฟ้อนอ้อมเตียงของลูกมันดีบ่โอ้ยแม่บ่หูเด้บ่ดีเด้แม่ผมก็บ่ได้ขายแล้วเนาะคือจังไปซื้อตำมองฮุ้งแต่หมดเจ้าไปซื้อตำฮุ้งไปถามแม่ค่ะตำมองฮุ้งอันตำฮุ้งเจ้าแซ่บบ่เขาสิตอบอีเมลอยู่เดี๋ยวว่าบ่แซ่บเขาก็บ่ได้ขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามผมว่ามันดีบ่พี่น้องต้องใส่เองแม่ไหวนะครับต้องใส่เองเด้

0: คือหลายผู้หลายคนที่บรรใส่ไปเนี่ยโอ้ยเกิดความประทับใจครับทำงานที่จากที่เคยทำงานหนักไม่ได้ก็เริ่มทำงานได้จากที่เคยตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋ากินข้าวไม่อร่อยก็เริ่มสดชื่นกระปี้กระเป๋าจากที่เคยลุกมาไม่ได้ใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันนี้ก็เริ่มลุกขึ้นไปใส่บาตรหน้าบ้านไปหนึ่งเขาเป้าไฟได้สะดวกสบายไปหันมาหนีได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากๆด้วยก็แล้วกันลองดูครับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นกระปุกละ180บาท2กระปุกส่งฟรี360บาท3กระปุก500บาทโปรโมชั่นปกติ540บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆเป็นมานานเป็นมาโดนผมแนะนำให้ใส่ทั้งกินทั้งท่าได้ทั้งสมุนไพรไปกินได้ทั้งสมุนไพรไปท่าภายนอกและกับภายในนั้นคือชุดตอกลิมจากปกติ 1,030 บาทพี่น้องจ่ายเพียง 1,000 บาทแต่ขันอยากได้น้ำมันนวดทั้ง2สูตรเลยก็เพิ่มอีก1กระปุก180บาทเป็นชุดฟอนอ่อมเตียงลันตาลันตาได้ทั้งน้ำมันนวดสมุนไพร2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานด้วยนะครับ
1: ฮัลโหล
2: โย
3: คร
2: ับ
3: ครับเดี๋ยวแป๊บน
1: ึ
3: ง
1: ห
3: ลัง
1: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเนี่ยว่าไงยังเมื่อคืนเรียนโทรหาว่าได้รับ
3: โทรอยู่เมื่อคืนโทรอยู
1: ่
3: อันนั้นอ๋อสิประกาศ
1: ประกาศ
3: ข้าวบอกหาอันให้ทุกผู้คนเอาซอยเอาล่ำอีกแน่ว่าสั่งดอกสิหาอันนั้นบอกเขาให้เขาเอาซอยบ่อหลานะ
1: อ๋อครับผม
3: คือเห็นบ่อหลาว่ามวนเปิดมะล่ำก็มวนเลยโทรหา
1: บอกครับแม่โอ้บอก
3: ข้างอยู่ไหน
1: โอ้ยขอบคุณครับที่แม่ใส่ยาไปล่ะ
3: ใส่แล้ว
1: โอ้ครับ
3: ย่ายในบ่อเจ็บดอกลูกไข่แล้วคนเจ็บหัวเข่า
1: อ๋อเพิ่นได้ท่าเพิ่นได้กินไป
3: ท่านได้กินหรือท่าอยู
1: ่อ๋อครับเพิ่นจะติดคอยีดีเขินเด้อ
3: กับว่าท่านหูกับท่านได้ถามเพิ่นอยู่เจ้าบ่ไข่ไหนบ่ไข่ไหน
1: เออครับเพิ่นไปดีขึ้นดอก
3: จ้าจ้า
1: ครับครับได้ได้ได
3: ้เนี่ยคือหอดคือหอดกระโถหานะมาขึ้น
1: เอ้ยขอบคุณครับพี่แม่ครับผม
3: โอ้ให้ลุงให้เรื่องไปมาเด้อ
1: โอ้ย
3: สายให้รับให้รวยให้ได้เงินแสนเงินล้านเด
1: ้อถูกครับพี่แม่
3: อย่าอย่าห่างเด้ออย่าห่างเด้ออย่าสิหาคนเอาซอยสิหาคนเอา
1: ขอบคุณครับแม่ครับ
3: ที่บอกเขา
1: ครับ
3: ที่บอกผู้เขาให้เขาเอาน้ำ
1: โอ้ย
3: กระติโถให
1: ้ได้ได้ครับพี่แม่อยู่อำเภอใดจังหวัดใดเน
3: าะอยู่บ้านน้องกระทิ่ง
1: อยู่อำเภอไหน
3: อันอยู่ตำบลภูเงิน
1: อ
3: ำเภอกันทลัก
1: โอ้ครับครับครับพี่รอง
3: ครับจังหวัดที่เกิดคือเวลาคือจะส่งไว้คนบ้านบกได้มาส่งครับมาส่ง
1: เชอรี่แม่แม่ครับเชอรี่ล่ะครับแม่ครับ
3: มาใครอยู่กันทลักบ
1: ่ครับ
3: ย่า
1: จังได้จังได้ก็จะยื่นแม่น้ำด้วยแม่เด้อ
3: จ้าโอ้ย
1: คร
3: ับ เขาว่าหมวนว่าอยู่ได้ไม่ใช่อยู่กับหัวอยู่หนีได้ตลกดี
1: ขอบคุณครับแม่ครับ
3: จ้า
1: ครับจะเปิดมาแล้วหมวนคือฟังครับแม่สวัสดีครับ
3: ขอบคุณหลายจ้าจ้าให้ลุงให้เรื่องไปหน่อย
0: สาธุเด้ออีแม่เด้อโอ้ยพรใดอันประเสริฐพรใดอันล้ำเลิศที่อีแม่ได้ทรงพรให้ลูกไส้บักลาให้กาไปหาพี่น้องผู้ที่ฟังรายการของบักลาทั่วถึงสู่ผู้สู่คนเด้อแม่เด้อคุณแม่ทางอำเภอกันทะล่าลักเล่าเป็นห่วงกำไรมึงหน่อยมึงสิเอาใส่ใจขาวิลองเวลาผมขายหน้าไปแล้วที่ย่านยังวันดีซอยกันซื้อหลายๆตัวแต่ว่าซอยกันซื้อแล้วขั้นสมุนไพรผมบ่ดีไปใส่แล้วอาการยังเสยเตยเบยอยู่นี่มึงมีพ่อสิบไฮบอสมึงมีพ่อสิบทงบ่แน่ที่เออแต่ว่าอันนี้เป็นยังบุญยังคุณอยู่ยังบะสมุนไพรของบักลาทั้งยากินยาสมุนไพรเพชรดีแล้วก็น้ำมันนวดนาคานาคีมันไปเตะไปต่องไปสู้แน่สู้คนอยู่ยังบะเออบางคนเตะแห้งไรเตะแบบลูกเอาน้ำมันนวดไปกินแล้วเนาะเอ้ยเอาน้ำมันไปกินเนี่ยเห็นบ่ล่ะเอาสมุนไพรเพชรดีไปกินแล้วมันเตะเนี่ยก็ปวดแห้งทะลุมันเอาไว้โอ้ยปวด 3-4 หางมือเราได้หนึ่งมาท่านบ่ต้องตกใจครับนั่นล่ะมันสู้แล้วเป็นบางคนครับเพราะว่าบางคนก็ภูมิต้านทานแต่ละคนไม่เหมือนกันและก็บางคนที่เป็นมานานปวดมานานครับมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์แน่เป็นเรื่องปกติธรรมดา เออท่านเป็นบ้านเฮาเกินว่านะครับมันต้องมันซูนสมุนไพรมันต้องมันซูนแล้วเด้อแม่เด้อไม่ต้องตกใจต้องรับประทานให้หมดชุดของผมก่อนนะครับคอยมาตัดสินกันทนเอาหน่อยครับมันปวดไปสักพักเออมันเป็นบางคนดอกปวดไปสักพักต่อไปมันกระสิสวัสดิ์สว่างออกสวัสดิ์สว่างออกโอ้ยบัดนี้เตะฝากกระถึงอีเมลเลยอ่ะอยากได้ครับสมุนไพรเพชรดีหรือจะเป็นน้ำมันนวดนาคานาคีก็โทรมาครับคืออีเมลทั้งกันทะลักเริ่มถามสื่อเราตลอดสื่ออย่างเอ้ยที่มาฟังบักลานี่เป็นตลกนี่จะได้ฟังเด้อทั้งยิ้มทั้งหัวยู้เฮือนพันมาอ่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยกันแล้วกันอีแม่โบลี่ไปหาอีแม่โบลี่ทั้งบ้านกลัวซะก่อนเนาะ
4: ฮัลโหลครับ
3: แม่นอันลาบ่น
4: เบิดโตครับแม่ว่าจังได๋ครับ
3: โอ้ว่าสิฟังย่าน้ำสิว่าไอ้ไข่ก็จำบ่ได้ว่าแก่เด็ดกระดูกกระเดียวนั้นชุดนึงว่า800แล้วก็อันแก่อันค่าท่านนอกนั้น
4: โอ้โหชุดตอกดิ่มบ่ครับแม่ชุดตอกดิ่มนั้นบ่ได้ทั้งกินทั้งทานบ่
3: แล้วเป็นจังได๋สั่นอันกินนั้นเป็นจังได๋อันกิน
4: ถ้าเป็นชุดตอกดิ่มมันก็เสด็จทั้งกินทั้งท่าก็คือชาภายนอกแล้วก็อีกอันนึงก็กินก็คือเพชรดีเพชรดีก็กินก่อนอาหารเช้าเย็นส่วนน้ํามันนวดกับท่าภายนอกนะครับแม่
3: วันนี้มันคิดเท่าไหร่
4: มัน 1,000 นึงครับแม่ได้ทั้งกินทั้งท่าได้เป็นเดือนหุ่นละ 1,000 นึงอ่ะคุ้มค่าคักอยู่ดอก
3: จังว่าจะให้กินลองเบิ่งได้ก็ตํานั่งอายุได้เขียนแต่เบอร์โทรได
4: ้อีแม่ตัวจากไสนิยมเพื่อได้จังหวัดใดครับแม่
3: อยู่อำเภอบ้านกวดจ
4: ้ะอำเภอบ้านกวดบุรีรัมย์เนาะแม่เน
3: า
4: ะจ้าครับอีแม่จะเอาล้อมเบิ่งจักชุดบ่หรือจังไหน
3: บ่ว่าสิอยากได้ลองจักชุดละ
4: ได้จุดละ 1,000 นึงนี่ล่ะครับแม่ครับถ้าเกิดว่าใส่ชุดนี้บ่ดีขึ้นบ่ซ้อขึ้นบ่ต้องซื้อต่ออีกเด้อแม่เด้อ
3: จ้า
4: เออแชร์มันเป็นลองอยู่ดอก 1,000 เดียวนึงครับสุขภาพร่างกายเฮาผมขอซื้อทีอยู่นะครับแม่ซื้อหยัง
3: บัวลี
4: บัวกัวลีนามสกุลอะไรครับ
3: ปากนอก
4: หมู
3: ่
4: ตำบล
3: นนท์เจริญบ้านนนท์เจริญนี่ล่ะ
4: อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณแม
3: ่จ
4: ้
3: า
4: ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับแม่0918725231นี่เนาะ
3: แม
4: ่นครับ
3: คร
4: ับครับได้เดี๋ยวจะส่งให้มือนี่ของถึงเร็วสุดคือมืออื่นซะสุดคือมือเฮือนะแม่เด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่แม่ขอยครับพี่แม่ขอบคุณหลายครับแม่ครับโอ้ยยังเป็นหัวดีที่ฟังหมอลำบ่ล่ะฟังอยากฟังหมอลำเรื่องไหนบ
3: ่ฟังแล้วฟังทุกเรื่องแล้วจะมูจะได้ยศไ
4: ปว้าโอเคครับคุณแม่ขอบคุณหลายครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีแม่บัวลี่คนฟังหมอลำเป็นครับ เป็นอะไรก็ว่าฟังหมอลำเป็นเอ้าฟังแล้วหูจักคว่ำเนาะสื่อสมุนไพรซอยลวกซอยเต่าเนาะโอ้ได้สุขภาพร่างกายที่ดีเนาะนี่แหละเขาว่าคนฟังล่ำเป็นฟังหมอล่ำเป็นฟังแล้วก็ต้องสนับสนุนกันด้วยนะครับ0803060509ด้วยแม่เด้อ0803060509 080306050909เอาเบอร์ไว้ก่อนนะครับบ่สะดวกโทรช่วงกลางคืนมืออื่นเศร้าหูสายตาแจ้งจังโทรหาบักลาได้0803060509นะครับอยากได้ชุดไหนน้ำมันนวดหรือว่าทั้งอยากกินยาทาก้อยค่อยโทรหาบักลาเด้อแม่เด้อเอาละไปฟังหมอลำกันต่อนะครับหมอลำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะนกยุงทองล่ำม้วนให้พี่น้องฟังเป็นนิทานชาดกนะครับกับหมอล่ำเรื่องคณะนกยุงทองเสนอในทองเรืองพระเวทสันดรชาดกมนม้วนกันต่อนะครับ
5: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
6: พระองค์เอ๋ยขอให้ทรงสารข่าวให้พี่ม้วนถึงเขาจะตอบไว้ให้ควรคือท่านเป็นผิดอีหลีให้คอยปากคอยเว้าอภัยให้แก่บาเถอะพระองค์ขอไว้ก่อน
7: พุทธศรีอันบบุตตานั้นทำท่านผิดผิดควรเบิกบ้านแพ้งไว้สิอังเมืองเจ้าอย่ามาจ่าเว้ากินยาตามคนป่วยพระเวทคนยิ่งสวยอยู่ไปโดนกับบ่ได้อย่ามาเว้า

นได้มันตับตอนบ่ฮู้บ่อนตอนหนักบ่ได้เรียนบ่ทันคักให้ซอยเสริมเต็มบ้านพ่อแม่เอ้ยนับแต่ทำทันต่างมาที่นาง

0: นับตั้งแต่มื้อนั้นจนมหอดมื้อนี้หัวใจซึมสดใสได้ท่าหน้าเคลื่อนไปกระทรวงใจแล้งเศร้าอาหารข้าวกระท่านไปให้คนยากท่านถอดแล้วหัวใจแป๋วบ่มี
1: ขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
0: อ้าวแม่นจะมีเรื่องฮ้อนสรรพสิ่งแนวใดให้เจ้าไขว่าจ่าบอกมาอย่ารอซ่ามีเรื่องหยังล่ะเสนาอมาต
1: ย์เดี๋ยวนี้องค์พระสนใจเจ้าเครื่องใจพญาเวทเหตุที่ท่านทอดสางขวัญแก้วมิ่งเมืองพระจึงตัดสั่งให้องค์สันตาบ่ให้อยู่ให้พระผมออกจากบ้านวันนี้อย่าอยู่นานพะยะค่ะ
0: โอ้หมายก็ว่าพอเจ้าได้เครื่องใจพญาเวทเหตุที่ท่านทอดสางย่อให้แก่ภาพว่าแม้
1: โดยพะยะค่ะ
0: เสนาอมาตย์ท่านจังสันขอให้พวกงูเจ้าปูงูนายนักการนำความทุนบอกพระองค์ยะล่อซาขอให้จอมใจเจ้าราชาปิตุลาอนุญาตให้สามมือสิภาควังเหตุอยากคำท่านสางเงินท่องป่วยวานท่านขักแล้วคำแก้วจังสิไป
1: ทุนล่าละพระเจ้าค่ะ
0: อันนี้จังวัตตังกาลาอยัมบตันตาโอ้ยคนเกิดมาทุกวันนี้มีทางดีเนาะทางปวงบ้างคนละลืมตัวไปหลงกลัวทานก่อนจนลืมฮ้อนบัดหาเมาผู้หวังคนเก่าเอาแต่ความเก่าตั้งหลายหนผู้บางคนปลื้มตัวไปลวงคั่วเมียเพื่อนบ่ท่านมีบทเรียนยอมสิทำงานปังความเมตตาเรลังบ่รอยังปัดเลยสวงพระเวทละลืมตัวคือดังเต็มผู้ลายความหายบ่อ่านเห็นความนินทากาเลทุกคนหนีบ่เว้นบิดาเป็นความสาดพอบัญชาให้พ่อยผ่า

0: นขับไล่มาไปขอปูญาไว้พ่อได้อยู่นครยันแต่มันเดือดอ่อนลูกกะอ่อนยังเป็นเด็กบุตรตาเฮายังเหล็กอ่อนเยายังนอนเม่นพระองค์ไกลบ้านไปทางใดก็ตามสางมาที่นั่งกับลูกน้อยสิตามเจ้าบ่ห่างไลมาที่ขอไปตามเสด็จพี
1: ่มาทีท่านจะว่าจังสั่นพี่บ่ว่าแนวใดอีก3วันเฮาจังไปทุ่นล่าพอพระองค์ไกลบ้านสิพาไปทําท่านสางเงินท่องป่วยวานท่านคักแล้ว3มือจังค่อยไป
2: สนใช่เจ้าได้ยินคําขุนกล่าวว่าพระเวทพันเท้า3มือจังสิไปเรื่องอีหยังเรื่องอีหยังมาขอไว้เป็นเวลานานหินสิมาเฮาอยู่ข้าง3มือเป็นแห่งโดน

0: องค์เอ๋ยความผิดเพี้ยนซ้ำนี่อย่าจำไรลูกชายนี่ลูกชายมีคนเดียวสืบตระกูลคู่ค้ำท่านพระองค์ขืนทำมาที่หน้าสิเป็นหมายมาเสียดายคนสิหูหลานสิเป็นกำพาให้ขอไว้ก่อนพระองค์
1: คำกษัตริย์ตัดแล้วคำหนึ่งบ่มีสองเจ้าอย่ามั่วหมายปองมูค้นขวางบ่าอยู่ไปน่านเมืองสิลมอยู่ไปโดนเมืองสิบุญมันสิศูนย์คาล่ำเมืองบ้านสิหอดหิวปล่อยให้ไปตายนาหมดราคาอย่าห้อนทำคืนมันเล่าอยู่ซ้ำไทยบ้านสินายสร้างตัวพุทธศรี

0: เดินทางมาถึงจงไทยนะครับของชั่วโมงแรกขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังครับขอบคุณกำลังให้เอื้อแข้งใจ หมอลำกำลังมวลครับกับพระเวสสันดรชาดกจากทีมงานของนกยุงทองเดี๋ยวพักเบรกกันสักเบิดหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าค่อยมาฟังกันต่ออย่าเฝ้ารับปานี่จากลูกไส้เด้อแม่เด้อ เดี๋ยวเอื้อนมาฟังบัดเดียวแน่มันคือบ่ต่อเนื่องว้าอย่างมึงเปิดเนี่ยได้เปิดบ่รับบ่จบหนิแน่มาจมเหตุการณ์อีกมันเหลียวเพิ่นฟังไปแน่รับไปน้ำห้างละเทือบางมือก็บ่ได้ฟังเนาะอ้าวอย่าลืมโทรสั่งสมุนไพรกับลูกล่ะสนับสนุนกันครับสุขภาพร่างกายก็สำคัญเนาะแม่เนาะ0803060509 0803060509.9 พักเบรกจักบืด1เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังหมอลำพระเวสสันดรชาดกกันต่อครับ
1: ผู้ฟังเอ่ยเมื่อนั้นพุทธศรีญาเจ้าห้อนแห่งห่มกสันอาไล่หลานห่วงลูกชายทั้งไผ่สองสามัคคีแต่ให้เหลือใจอ่อยบ่ยาแม่น้ำตาบ่เหือดแก้มสิแนมหน้าเบิ่งผู้ใดมื้อนี้เตรียมทาได้ไปลูบไหล่ปลุ้มหลานความสงสารความหักบ่มีแนวเท่าเวสสันดรช

0: เวทเอ้ยแม่นี่เมื่อความหวังความหนักเบาบ่อยากบอกลูกเอ้ยแม่เที่ยวไปกาเว้าบิดาเจ้าพ่อบ่เลี้ยวเวทเอ้ยแม่สิพาไปเว้าหลายคนพร้อมพันหากเพิ่นอนุญาตให้เห็นแท้แก่หลาน
1: มันมีดีคนอย่าง
2: พี่น้องคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอาณาบาวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบักหลานเน็ตเวิร์กขอกราบขอบพระคุณความหักความเมตตาความศรัทธาที่เสื้อหมั่นที่คุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากศูนย์จำหน่ายสินค้าของบักหลานเน็ตเวิร์กตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นจวบจนถึงทุกมือนี้ได้เพราะคุณภาพของสินค้าที่

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมการค้าภายในบริหารจัดการไข่ไก่ทั้งระบบดูแลปริมาณให้เพียงพอราคามีเสถียรภาพในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกรมการค้าภายในเร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยดำเนินการมาตรการสำคัญตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้แก่การประสานกรมปศุสัตว์และฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ขอความร่วมมือยืดระยะแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีก 3-5 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบวันละประมาณ2ล้านฟองขอความร่วมมือสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และฟาร์มให้บริหารราคาขายหน้าฟาร์มอย่างเหมาะสมไม่ให้ปรับราคาขึ้นขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการเลื่อนแผนการส่งออกพร้อมแจ้งแผนการส่งออกรายสัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนมายังกรมการค้าภายในเพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นลำดับแรกกรุงเทพมหานครต้อนรับทูตรัสเซียถกเตรียมจัดงานใหญ่ The Day of Moscow in Bangkok เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมและการลงทุนปักหมุดปลายตุลาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายเยฟกินีโคมิคินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานใหญ่ The Days of Moscow in Bangkokระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการลงทุนโดยมีคณะผู้แทนระดับสูงจากกรุงมอสโกนำโดยนายเซอร์เกย์เชเรมินรัฐมนตรีกำกับดูแลรัฐบาลกรุงมอสโกและหัวหน้ากรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกิจการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกิจกรรมและลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือกรุงเทพมหานครกรุงมอสโกสำหรับขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในปี 2570 ถึง 2572
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีน
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรีน้ำมันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าปามสูตรฮ้อนหน้าขี้ปามสูตรเย็นด้วยส่วนผสมของสมุนไพร14ชนิดประกอบไปด้วยหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นสบ่าลิ่งคาลิ่งวานเอ็นยึดโกดกระดูกวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองกระช่ายดำห่อสะพายควายพริกไทยดีปีขิงตะไคร่ไผ่ยิ่งใส่ยิ่งคุ้มสรรพคุณ108แก้ให้ตรงจุดยุดทุกอาการปวดหากพี่น้องมีอาการปวดที่บริเวณใดเพียงพี่น้องใส่น้ำมันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณท่าถูท่าถูนวดบริเวณที่พี่น้องปวดมือละ2-3เทื้อเป็นประจำทุกมือแล้วพี่น้องจะหูคำบาสวงวะสวงวะกับน้ำมันนวดสมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าสูตรฮ้อนหน้าขี้สูตรเย็นเพียงกระปุกละ180บาทคุ้มสุดคุ้มสนใจสั่งซื้อสอบถามได้กับทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กโทร0803060509 0803060509อีกจักเทือ0803060509โทรมาแล้วรอบักลาอยู่บ้านได้สินค้าแล้วจังจ่ายเงินสบายสบายเด้อพี่น้อง
3: เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังแบบฟรีๆนะครับแฟร์ๆฟรีๆสั่งชุดใดกะส่งให้ฟรีครับจ่ายเงินที่บ้านด้วยคุณแม่ได้ฝากไว้นั่นครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ครับเหตุห้อยอีสานช่วงหมอลำมาแล้วกับทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กสถานีหมอลำที่พี่น้องกำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นประจำละครับขอบคุณ0803060509 0803060509นี่คือเบอร์ติดต่อผมโดยตรงเด้อพี่น้องเด้อโทรมาตอนที่ผมดำเนินรายการจัดรายการตอนนี้ก็ได้สั่งไว้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวทีมงานเราจัดส่ง อยากจะได้สมุนไพรชุดไหนทั้งกินทั้งทาไหมหรืออยากจะได้เฉพาะทานหรืออยากได้เฉพาะน้ำมันนวดกระจังคอยสั่งบักลามาหรือมืออื่นได้เบอร์โทรศัพท์แล้วหูใสตาแจ้งแล้วพรุ่งนี้ก้อยโทรหาลูกก็ได้โทษตอนใดกระรับตอนนั้นแหละครับต่อบางเทื่อผมบ่อยู่ออฟฟิศอาจจะมีเจ้าหน้าที่รับบ้างบางเทื่อผมก็ไปธุระก็อาจ